0: หามงคลบัตรเทวดานพเคราะห์และเครื่องนมัสการไว้พร้อมส่วนที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรพร้อมด้วยพระกรรณดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระเต้าทองเกลี้ยงพระเต้าเบญจคัพพระเต้ากลีบบัวยอดเกี้ยวพระเต้าศิลา5ห้องและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษากับตู้เทียนเท่าพระองค์เทียนพระมหามงคลและเครื่องนมัสการไว้พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนรวม20รูปถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรม5รูปทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์เสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานราชสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงศีลพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหสทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดอันหนึ่งเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.การแต่งกายเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก กราบถวายบังคมพระบรมรูป

0: สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรแต่งชุดสุภาพเย็นบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระราชทานราชสังฆวัตถุพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสำแดงน้ำจิตสมนัสมุทิตาตั้งสัตยาธิสถานร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระบรมราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบุพการีเพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความผาสุกสวัสดีจึงทรงสถิตในฐานะมิตรที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนย่อมทรงได้รับความจงรักภักดีต่างเครื่องบูชาสนองพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอโดยเหตุแห่งพระเมตตาธรรมพระราชไมตรีนั้นยังเผื่อแผ่ไปสู่นานาประเทศในฐานะราชสัมพันธมิตรประสิทธิ์ประสาทเกียรติภูมิของชาติให้ประกาศเกริกไกรไปในสากลเป็นที่สรรเสริญยกย่องอย่างไพศาลสมด้วยโพธิสัตวภาสิทธิว่าสักกัตตวาสักกโตโหติคารุโหติสักคาระโววันนกิตติพโตโหติโยมิตานังณทุพติแปลความว่าบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายเหล่ามิตรบุคคลผู้นั้นสักการะคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นสักการะตนเคารพคนอื่นก็จะเป็นผู้อันคนอื่นเคารพตนย่อมเป็นผู้ได้รับความยกย่องและเกียรติคุณด้วยประการฉะนั้นนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและเดชะแห่งสัจจวาจาตลอดจนพระราชกุศลธรรมจริยาที่ทรงสั่งสมมาด้วยดีโปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัติกาลเทอญ
0: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินส่วนช่วงเย็นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 17:30 นและ 19:29 นที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้งในส่วนกลางณท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดรวมถึงในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 19:25 เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์นับแต่เสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยพระราชทานความช่วยเหลือจัดหาแหล่งน้ำแก่ราษฎรที่ขาดแคลนปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริในรัชกาลก่อนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและขยายพื้นที่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางทรงปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยการจัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันในด้านการศึกษาได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศมาตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารผ่านโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือทุนมทสและทรงติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานนั้นสำเร็จลุล่วงด้านการต่างประเทศทรงเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชอาณาจักรไทยมายาวนานถึง340ปีในฐานะที่ทรงเป็นนักบินและทรงเป็นครูการบินของกองทัพอากาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับฟังการบรรยายสรุปและทอดพระเนตรกระบวนการผลิตการประกอบชิ้นส่วนและการทดสอบเครื่องบินของบริษัท Airbus หน้าศูนย์ส่งมอบอากาศยานของบริษัทที่เมืองตูลูสในโอกาสนี้ด้วยเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญปลุกเกล้าประสบกนิกรชาวไทยไปตราบนานเท่านานเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One เมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีเนื่องจากฝ่ายอิหร่านต้องการเปิดการเจรจาเพราะเผชิญการโจมตีอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งคาดการว่ามีโอกาสสูงที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเตือนว่าสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ ด้านนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงดำเนินการผ่านคนกลางและอิหร่านไม่ได้ละทิ้งแนวทางการทูตอย่างไรก็ตามการที่อ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายร้องขอให้มีการเจรจาถือว่าไม่เป็นความจริง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้โดยมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าเขาจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้นำทั้งสองประเทศก่อนที่การเลือกตั้งใหญ่ของอิสราเอลจะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่าคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา18เดือนแต่ให้รอลงอาญาเป็นเวลา3ปีในข้อหาให้การเท็จระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2565โดยนายยุนปฏิเสธว่าไม่ได้แนะนำทนายความให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและไม่เคยพบกับหมอดูชื่อดังรายหนึ่งอย่างไรก็ตามหากคำพิพากษาได้รับการรับรองในชั้นอุทธรณ์พรรค PPP ของนายยุนอาจต้องคืนเงินสูงถึง 39,700 ล้านวอนหลังได้รับเงินชดเชยจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งนี้ภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งของเกาหลีใต้พรรคการเมืองจะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการหาเสียงจากรัฐหากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งแต่หากผู้สมัครถูกตัดสินลงโทษจนทำให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะพรรคการเมืองจะต้องคืนเงินชดเชยทั้งหมด
0: นายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียสั่งปิดโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบโนผู้นำอินโดนีเซียไปแล้วอย่างน้อย833แห่งทั่วประเทศเนื่องจากโรงครัวเหล่านี้ไม่แก้ไขข้อบกพร่องตามกำหนดหลังมีปัญหาด้านสุขอนามัยอาหารเป็นพิษคุณภาพอาหารที่ไม่ดีและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการซึ่งโรงครัวที่ปิดถาวรจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกต่อไปนายซูดาโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียจะยังคงได้รับสวัสดิการอาหารต่อไปโดยจะเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งไปยังโรงครัวใกล้เคียงที่ยังเปิดทำการอยู่เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของโครงการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก TBL 2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับที่เก็บชัยชนะมาในเกมแรกเอาชนะคริปโตครอปบ้าเชียงราย88-70รวมผล2เกมไฮเทคชนะ2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จสำหรับรอบชิงชนะเลิศระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับจะพบกับ TGA บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันกันในวันที่1สิงหาคมที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพเริ่มเวลา 16:00 นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยแชมป์เหรียญทองในปีนี้ตกเป็นของทีมชาติตุรกีหลังเอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้3-1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2โดยการจัดอันดับโลกล่าสุดของ FIVB อิตาลียังครองบัลลังก์มือ1ของโลกแม้จบเพียงอันดับ3ของรายการขณะที่ตุรกีขยับขึ้นมาหลังอันดับ3ของโลกส่วนทีมนักตบสาวไทยที่จบอันดับ14เนชั่นลีกขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17ของโลกหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมทุกอันดับชนะทั้งบราซิลแคนาดาและบัลกาเรียขณะที่รัสเซียกลับเข้าสู่การจัดอันดับของ FIVB อีกครั้งและขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและน้องนันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและวงการกีฬาจักรยานของไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่เวทีนานาชาติพลเอกเดชากล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจักรยานมาให้แก่สมาคมรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานได้ขอพระราชทานพระวรโอกาสนำนักกีฬาที่ชนะเลิศเข้าเฝ้า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่นักกีฬาจากพระหัตถ์หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลทุกครั้งพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ในช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
6: 1นาทีกับกปท.ขี้นกมีกรดยูริกเป็นส่วนประกอบหลักมีความเข้มข้นสูงสามารถกัดกร่อนชั้นเคลือบสีรถได้หากปล่อยไว้นานคราบยิ่งฝังลึกและความร้อนจากแสงแดดจากเครื่องยนต์จะยิ่งเร่งปฏิกิริยาให้ขี้นกละลายลึกขึ้นกว่าเดิมควรทำความสะอาดทันทีเมื่อพบเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้นานหากในรถมีขวดน้ำให้รีบราดน้ำจนขี้นกอ่อนนุ่มและเช็ดเบาๆด้วยกระดาษทิชชู่ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือฟองน้ำเพื่อลดโอกาสเกิดรอยขนแมวควรสังเกตให้ดีก่อนจอดรถใต้ต้นไม้สายไฟเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นถนนมีร่องรอยของขี้นกเป็นจำนวนมากหรือไม่ และถึงแม้จะเปลี่ยนหรือย้ายที่จอดรถแล้วนกก็ยังมีโอกาสขี้ใส่รถอยู่ให้รีบล้างทำความสะอาดเพื่อปกป้องสีรถของคุณค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่องทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่3ข้าวแช่เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญอีกหนึ่งอย่างที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยในอดีตข้าวแช่ของชาวมอญเป็นอาหารสำหรับบูชาเทวดาเพื่อขอพรให้มีทายาทสืบสกุลเวลาต่อมาจึงยึดถือเป็นประเพณีทำกันเฉพาะเทศกาลสงกรานต์แตกต่างจากปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งกลายเป็นอาหารชาววังและมีอยู่ทั่วไปการหุงข้าวแช่จึงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่มีขั้นตอนซับซ้อนทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ล้วนต้องประณีตพิถีพิถันเครื่องเคียงข้าวแช่วัตถุดิบบางอย่างต้องเตรียมล่วงหน้านานนับเดือนเช่นปลาแห้งเนื้อแห้ง
2: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุชวนลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษาค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชลธรจัญญาอ่าน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันที่30กรกฎาคมนี้เป็นวันเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยการลดละหรือเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื่มแล้วครับเช้าวันนี้รับฟังรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความปลอดภัยบนท้องถนนจากนายพรหมมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
14: สวัสดีค่ะคุณพรหมมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยค่ะการรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในมิติของการลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียจากการดื่มแล้วขับอะค่ะ
15: ที่จริงแล้วถ้าพูดถึงองค์ความรู้ผมคิดว่าสังคมไทยน่าจะ ได้รับข้อมูลมานานพอแล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็มีความรุนแรงขึ้นทุกวันนะฮ
14: ะ
15: ทีนี้ถามว่ามีความสำคัญอย่างไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยโดยปกติแล้วสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญนะฮ
14: ะ
15: ในการที่จะลดละเลิกทั้งอบายมุขรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะฮะนี้สำหรับคนที่ดื่มมานานดื่มมาอย่างประจำเนี่ยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้รับการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะฮ
14: ะ
15: เนื่องจากว่าร่างกายที่ผ่านการใช้งานมาตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องมีการพักผ่อนหรือว่าได้หยุดได้ฟื้นฟูบ้างนะโดยเฉพาะอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกำจัดพิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือตับนะฮ
14: ะ
15: อันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าเป็นช่วงการพักตับอันนี้ก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพของร่างกายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่มีแต่ตับนะ
14: ฮะ
15: พวกอวัยวะภายในเป็นเส้นไตเส้นเลือดระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างสมองเนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตัวสมองจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นหลายคนที่ดื่มมาอย่างยาวนานแล้วพบว่าท้ายสุดมีสุขภาพที่ย่ำแย่จบด้วยมะเร็งตับเราเห็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนะฮะทีนี้ในมิติของสังคมผมคิดว่าวันนี้สังคมเราได้รับผลกระทบอย่างมากเลยครับยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มที่ดื่มแล้วมาขับรถเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มที่รับวันจะรุนแรงนะตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มด้วยหรือวันนี้การดื่มสุราไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วนะครับเป็นเรื่องของส่วนรวมเนื่องจากว่าเวลาดื่มเป็นอันตรายต่อทุกคนรอบตัวเลยเราจะเห็นข่าวอยู่เป็นประจำนะฮะทีนี้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทวีความรุนแรงลุกลามบานปลายไปสู่ปัญหาอื่นเป็นบันไดเปิดไปสู่เรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดรวมถึงที่บอกว่าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมิติของสังคมเนี่ยถือว่าสร้างผลกระทบเสียหายมากที่นี่อยากจะชวนท่านผู้ฟังว่าท่านลองสำรวจในครอบครัวท่านดูกลับมานองตัวท่านมิตินี้ผมคิดว่าคนอื่นช่วยไม่ได้อันนี้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากว่าผมเป็นรัฐบาลพยายามช่วยเหลือแล้วก็เศร้าใจนะฮะ
14: ค
15: ือช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอบางครอบครัวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพารัฐตลอดเลยนะเนื่องจากว่ารายได้ไม่เพียงพอแถมซ้ำยังมาจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะทีนี้ปัญหาเรื่องบนถนนตลอด1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีวันใดในประเทศไทยที่ไม่มีข่าวปรากฏเรื่องคนเมาสุราแล้วขับรถแล้วท้ายสุดเนี่ยสูญเสียมหาศาลเลยคือหมายความว่าเกิดการชนในแต่ละรายเมื่อเจ็บก็ตายนะแล้วก็อีกครั้งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นผมคิดว่ามิติทางสังคมและมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยวันนี้ต้องการความช่วยเหลือครับ
14: ค่ะ
15: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถทั้งหลายควรจะต้องลดละเลิกได้แล้วนะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละสังคมยอมรับว่าเข้าพรรษาเนี่ยงดเหล้ากันนะบางคนก็วางแผนกัน3เดือนบางคนก็วางแผนกัน6เดือนบางรายที่ผมเคยเจอเนี่ยพอพักได้3เดือนปุ๊บเขาเห็นผลฮะสุขภาพเขาดีขึ้นรายได้ที่เคยสูญหายไปก็ตอนนี้จุนเจือครอบครัวได้ฉะนั้นหลายคนก็ตัดสินใจหยุดยาวไปเลยก็มี
14: นะ
15: นั้นมิติทางสังคมมิติทางการเมืองมิติทางด้านของสุขภาพเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์หมดแล้วครับวันนี้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
14: ค่ะจากสถิติที่ผ่านมาค่ะมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาตรงนี้ค่ะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็การบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดคะ
15: อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีมาอย่างต่อเนื่องครับ
14: ค่ะ
15: ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยตอนเมื่อปี2545เนี่ยตอนนั้นเราทำงานวิจัยพบว่าไม่ทำอะไรคนไทยก็ลดเหล้าโดยปริยายประมาณ10กว่านะ10ไปละ11นะซึ่งเป็นที่มาของการหยิบเอาประเด็นนี้มาทำงานอย่างจริงจังในปี2546-47ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเริ่มทำเรื่องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจนทุกวันนี้นะการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนทำการรณรงค์ล่าสุดการสำรวจตัวเลขเราพบว่าคนที่เคยเป็นนักดื่มมากกว่า35%ถึง50%ช่วงเข้าพรรษาไม่หยุดเลยส่วนสถิติอุบัติเหตุเนี่ยต้องนำเรียนนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยปกติแล้วปัญหาเรื่องดื่มแล้วขับพี่ทุกวันจะพีคมากช่วงเทศกาลคู่กับการใช้ความเร็วบนถนนแต่ทีนี้พอเข้าพรรษาเราทำสถิติเก็บมาตลอดระยะเวลา 3-40 ปีเนี่ยช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุถนนลดลงอย่างชัดเจนแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆคือ3เดือนแต่ที่ยังมีปรากฏเป็นข่าวก็เป็นบางรายที่เขาไม่ได้หยุดเขาไม่ได้เลิกแล้วก็เดี๋ยวนี้ข่าว ดื่มต่อเนื่องแล้วบางรายเนี่ยพอเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็สังคมให้ความสำคัญ
14: ค่ะ
15: ดังนั้นเราจะเห็นภาพข่าวปรากฏหน้าสื่อปรากฏหน้าโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีไม่เว้นแต่ละวันและบางวันเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเกิดความสูญเสียและเสียชีวิตไปจำนวนมากอันนี้เป็นมิติที่คิดว่าสังคมคงตระหนักรู้และตระหนักได
14: ้
15: ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศนะประเทศเราเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาบนถนนเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วแล้วก็หนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องการควบคุมคนที่ดื่มสุราแล้วมาขับรถทั้งเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะเพิ่มมาตรการบังคับใช้เพิ่มเครื่องมือแล้วก็เพิ่มคนทำงานในพื้นที่นะถ้าเป็นช่วงเทศกาลเรามีด่านชุมชนมีจุดสกัดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะกลางคืนก็มีการสุ่มตรวจอย่างนี้นะฮะดังนั้นตัวเลขอุบัติเหตุถนนจาก20ปีที่แล้วตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ากราฟเนี่ยมันยังลดลงอย่างช้าๆนะฮะคือจากเดิมทีเมื่อปี2546 47นะตอนนั้นเรามีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนอยู่ที่ประมาณ 27,000 รายต่อปีนะ
14: ฮะ
15: ตอนนี้เมื่อปีที่ผ่านมาตัวเลขเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 17,000 กว่ารายต่อปีลดลงมา 10,000 กว่ารายเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวัง
14: ค
15: ือเป้าที่เราคาดหวังคือจะต้องไม่เกินอัตราต่อแสนประชากรซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วถ้าเอาเปรียบเทียบกับสากลคนที่เสียชีวิตแต่ละปีต้องไม่เกิน 8,000 คน
14: ค
15: ่
14: ะ
15: แต่ทีนี้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขมันจะต่ำกว่า 10,000 3เดือนนี่นะถ้าเอาค่าเฉลี่ยเข้าพรรษามาเป็นตัวตั้งนะฮ
14: ะ
15: ดังนั้นก็เลยเป็นโอกาสดีของทุกครอบครัวนะที่ถ้าหากคุณต้องการลดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือปัญหาที่ต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเข้าพรรษาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะ
14: ค่ะในปีนี้ค่ะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะเพื่อเป็นการรณรงค์ลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
15: จริงๆแล้วเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสสส.ที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้เรามีกิจกรรมนะชวนคนเลิกดื่มมีการทั้งประกวดแข่งขันนะแล้วก็ล่าสุดก็มีการไปพบท่านนายอำเภอมาช่วยกันรณรงค์นะฮะท่านนายอำเภอทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือดีมากนะฮะเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.หน่วยงานราชการข้าราชการต่างๆมาเป็นต้นแบบในการที่จะลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาอันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าสร้างบุคคลต้นแบบขึ้นมานะฮะส่วนคนที่ลดลงลดได้แล้วก็มีการสร้างแรงจูงใจนะมีการมอบโล่มาประกาศเกียรติคุณนะเพื่อเป็นกำลังวันและกำลังใจแก่บุคคลและครอบครัวที่คนในครอบครัวสามารถลดละเลิกได้ครบตามกำหนดนะมีทั้งงดได้ในช่วง3เดือนมีทั้งงดได้ในรอบ1ปีนะฮะและบางรายที่ประกาศงดไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ก็ได้รับการชื่นชมยินดีอันนี้ก็ได้ถูกเชิญมาพูดคุยในเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเลยว่าเอ๊ะเขาทำยังไงนี่คือการรณรงค์ในภาพรวมนะ
14: ค
15: ่
14: ะ
15: ตอนนี้ก็ยังเปิดให้ร่วมลงนามทางออนไลน์นะฮะรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะพิมพ์เข้าไปได้เลยว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยท่านก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงนามเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในแบบออนไลน์ได้เลยนะครับ
14: ค่ะ
15: ส่วนท่านใดต้องการที่จะปรึกษาดื่มมาประจำนะคันจะเลิกทีเดียวกลัวก็จะเป็นลมกลัวจะเกิดอาการลงแดงอย่างประมาณนี้นะ
14: ค่ะ
15: ก็สามารถโทรปรึกษาได้สายด่วนเลิกเหล้านะมันก็จะติดต่อสายที่ตรงไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำแนะนำเรานะว่าเออเรามีปัญหาเราอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ดื่มมานานหรือยังแล้วก็เราต้องการจะเลิกแล้วเนี่ยแต่เป็นห่วงว่ากลัวจะทำให้ร่างกายทรุดโทรมหรือว่าจะกลัวจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงดีอันนี้ติดต่อได้เลยฮะสายด่วนเลิกเหล้าทั่วประเทศนะ
14: ฮะ
15: แล้วก็โรงพยาบาลตอนนี้โรงพยาบาลทุกแห่งก็มีห้องให้คำแนะนำและมีพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำว่าจะเลิกเหล้าเนี่ยทำยังไงอันนี้เชิญเลยนะครับสำหรับท่านใดที่มีความต้องการแล้วก็ครอบครัวถ้าสนใจก็ติดต่อได้โรงพยาบาลทั่วประเทศนะรวมทั้งรพสตในพื้นที่ด้วยครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านฝากข้อคิดกับผู้ที่ตั้งใจที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อที่จะร่วมกันลดอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ
15: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเชื่อว่านะท่านนะทราบแล้วรู้ผลลัพธ์ดีนะวันนี้เราเพียงต้องการแค่จะเริ่มต้นลงมือทำกันสักทีหนึ่งให้เป็นรูปธรรมแล้วผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาการเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วยังสามารถนำพาชีวิตหลายครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะฮะก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่หัวเริ่มแต่วันนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวเราแล้วก็ปรึกษาหรือคนในครอบครัว และให้พันธสัญญาตัวเองและผมก็เชื่อว่าท่านสามารถทำได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะประสบความสำเร็จในการที่จะงดเหล้านะแล้วก็ถ้าหากท่านใดยังมีโอกาสขับรถอยู่นะฮะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ดีที่เราจะปฏิญาณตนนะดื่มไม่ขับเพราะว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการดื่มเนี่ยเป็นพฤติกรรมต้องห้ามสำหรับคนขับรถอยู่แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อชีวิตและครอบครัวเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับ
14: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรหมมินกันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
15: ขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับ
16: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา5ด้านอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเป็นกลไกหลักในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่พร้อมกำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้เห็นผลที่จับต้องได้ภายใน1ปีนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนโดยจัดทำกรอบการดำเนินงานด้าน AI หรือ AI Framework พร้อมพัฒนาระบบ EduPass ซึ่งขณะนี้ทดลองใช้แล้วใน4โรงเรียนนำร่องใน4ภูมิภาคและได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจโดยตั้งเป้าเปิดให้บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ยังเตรียมประกาศใช้ระบบ e-office หรือระบบไร้เอกสารกระดาษอย่างเป็นทางการภายในปีงบประมาณ 2570 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
20: ทุกท่านทราบดีนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศนโยบายประจำปีงบประมาณ 2569 ถึง 2570 และได้วางกรอบนโยบายชัดเจนการบูรณาการข้อมูลการผ่านระบบ EduPassให้ครูกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้งานให้กับทุกระบบของกระทรวงภายในปีงบประมาณ270นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุกแท่งการศึกษาต่อไปนี้ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงต้องสามารถตอบโจทย์เอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการเอาระบบ e-office เข้ามาใช้เชื่อมโยงกับระบบนี้อย่างเป็นระบบระบบ e-office จะถูกมาใช้อย่างเป็นทางการก็เหมือนระบบไร้เอกสาร
19: ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องการเห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญโดยตั้งเป้าดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากว่า 500,000 คนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมให้ศึกษาธิการจังหวัดรายงานตัวเลขเด็กที่หลุดออกจากระบบทุกไตรมาสขณะเดียวกันยังเตรียมเสนอสูตรงบประมาณรายหัวแบบใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมยิ่งขึ้นพร้อมกระจายทุนโอดอสให้เด็กเรียนเก่งแต่ขาดโอกาสในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่ยืดหยุ่นและทันสมัยเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนธันวาคม2569และมีเป้าหมายให้มีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
20: รื่องรื้อสูตรความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณและต่างๆขณะนี้อนุกรรมการออกแบบสูตรงบประมาณรายหัวใหม่จะนำเสนอครม.ภายในสิ้นปีนี้นะครับนั่นหมายถึงโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนอะไรต่างที่ว่างบไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีการปรับใหม่นะครับเมื่อมีการนำสูตรใหม่มาใช้ส่วนที่เกี่ยวข้อง2เรื่องที่ต้องฝากพวกท่านก็คือเรื่องแรก Thailand Zero กับเอาเรามีการตั้งเป้าหมายเด็กไทย 500,000 คนที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะต้องกลับเข้ามาเรื่องทุนการศึกษาโอ้ยให้เด็กเรียนเก่งที่ขาดโอกาสในทุกจังหวัดอย่างแท้จริงไม่กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่กระทรวงศึกษาเองอยากลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้นะครับ
19: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเทคโนโลยีความเท่าเทียมและโครงสร้างการศึกษาโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นด่านหน้าในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมภายใน1ปีข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงการคลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีสิทธิและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
21: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีหลักประกันและผู้มีรายได้น้อยแต่การคัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบล่าสุดกลับสะท้อนถึงระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่เป็นปัจจุบันกระทรวงการคลังจึงเร่งปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังจากไม่มีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเวลา5ปีซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้แม่นยำขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวสำหรับข้อกังวลได้งบประมาณยืนยันว่าไม่ใช่ข้อจำกัดเนื่องจากช่วง5ปีที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบ1ล้านล้านบาทซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริง
22: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมีข้อมูลซึ่งอาจจะยังไม่ได้อัปเดตพอเราได้ข้อมูลมาชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะการที่มีข้อมูลจากการทำบัตรสวัสดิการเราจะช่วยคนให้ได้ทาร์เก็ตมากขึ้นสิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกัน5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลยนี่คือหัวใจของเรื่องจริงๆ
21: ขณะที่นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบผู้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า9ล้านรายพบผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลกว่า 120,000 รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์อาทิผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรนอกจากนี้ยังพบกรณีข้อมูลการจดทะเบียนคลาดเคลื่อนเช่นการระบุเลขประจำตัวประชาชนผิดจำนวน15รายซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งตรวจสอบและแก้ไขเพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
23: คนที่เราต้องดูแลก็คือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอา 120,000 คนเนี่ยเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
21: การปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงไม่ใช่เพียงการตรวจสอบสิทธิ์แต่คือการยกระดับฐานข้อมูลภาครัฐให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือไปถึงผู้ที่สมควรได้รับและเดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมวางรากฐานระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 กุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพยานหลักฐานกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: กระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่นคดีจะสิ้นสุดลงอย่างไรจะมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงผู้บงการเบื้องหลังหรือไม่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อกรณีนี้ต้องเร่งดำเนินการชี้แจงให้สังคมรับทราบถึงขั้นตอนและความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานล่าสุดว่าได้มีการแบ่งคณะกรรมการเป็น2ชุดคือชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชุดคณะกรรมการสอบวินัยที่จะดูกระบวนการและรายละเอียดของเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิดทางกฎหมายการแบ่งหน้าที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความชัดเจนในการทำงานเพื่อคลายข้อกังขาของสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำว่าการตัดสินคดีดังกล่าวต้องยึดตามหลักฐานเป็นสำคัญ
5: ที่ผ่านมานะครับเพราะกรรมการจะมีแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งจะเป็นตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จปุ๊บจึงมีคณะกรรมการวินัยนะครับและกรรมการวินัยเนี่ยก็ต้องดูกระบวนการแล้วว่ารายละเอียดของเอกสารหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเรื่องลับเนี่ยนะครับในการที่จะเข้าไปดูว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานเป็นหลักนะครับแต่เอกสารหลักฐานเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เขากล่าวหาหรือไม
4: ่ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินการจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเล่าว่าจะไม่มีการละเว้นหรือเปิดช่องให้ผู้ใดใช้อภิสิทธิ์นอกเหนือระเบียบปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและสร้างเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสในระบบราชการท้องถิ่น
5: คือขั้นตอนนี้ต้องเรียนนี้ครับเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมายต้องเดินตามระเบียบแน่นอนนะครับไม่มีใครที่จะนอกเหนือจากระเบียบได้นะครับเราต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจว่าพอในเชิงของการบริหารเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปแต่ส่วนเรื่องของระเบียบกฎหมายและขั้นตอนทางกฎหมายนั่นก็หมายความว่างั้นทุกส่วนก็ช่วยกันในการที่จะมาพิจารณาว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกันยังไงนะแล้วจึงจะหาข้อสรุปได้ว่าหรือใครบ้างนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี
4: ้แม้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนและกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะมีความชัดเจนแล้วก็ตามแต่บทสรุปยังคงต้องรอการพิจารณาเอกสารและหลักฐานเชิงลึกจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนและนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบราชการและการสอบคัดเลือกของท้องถิ่นต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
24: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิด สิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แต่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเลือกได้สมยะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีเฮลิคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบน

อเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนวอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อยเกเนียอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กากอตินาโกลุคุมยาวโยซาดูจียงลองเนญานิเมซอปอซอชอโยวานาลูวาดูโยมือโยซาดูลายาวนาโกลุคุมยาวอุตาโยซาดูจียงลองเนญานิอุลูเมซาพิโลเดฮอฟูเจอเดกาดูฮอลวยยาเมซาพิโอปอดัวมามือเจปเกลันยังกาลาและอันตาซาวเนชอเชอไอโอดินโยซาดูนิลองเนอเมHIV อามังเนซังมาบิญอยอกะดูยากาบิโอฮาเมซือเดอเซฮอซีโชอุตาลาซาเมซินยาเจมอนาซอปอซอชอติซุมซุมจัมยอซอปอซอชอเคท1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมนีเยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาติโกจัมยอจัมยอนูมานากอนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกานาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือนี่เดคายาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอบีเคฮอมอนาแอออนลีญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเออดูพ่ออีสันดีกามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาวอายุยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้อนานากาแง่เหลียวเนี่ยแง่ชนยางอายุยิ่งนากาสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มมีสีโกจะมีปูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวุ้ยนี่มีเอโกเย่งา

0: 오보다자
1: 오메쇼퍼
0: 멀송카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

乌索坡乌都他妈的，也你米行呀，要啊那路呢，老也你你们吵个咯，要吵那路团聚了啊，啊也你要啊那路呢，啊团聚了嘛的也你的乌索把个都和个苗木都呢咯，说我他钱买呢，也你要啊那路呢要团聚和那好呢，啊那里有阿呀，那里也来呢，那里会人。ก็นี่แม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนิมสอนะขอเนี่ยเจ้าหน้าเจ้านี่นั่งนะก็ละแม่เดี๋ยวเนี่ยล้อเธอไม่แน่ล้อเดี๋ยวเนี่ยนิมสอนะงานเนี้ยอายุเชื่อมือเนี่ยที่ขอรู้เอออ่ะเจ้าดามาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแม่อีน้อนะอ่ะเดือดไทยมีขอเราค่อยจะหืออันเนาะฉลาดเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดือดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบล้ออายุเดี๋ยวเรือกันเนี่ยเกิดอันเนาะฉลาดมีแน่ล้อเลยนี่เธอไม่แน่ล้ออีน้อนะเราจะกาปาหมองมัวดูนานเนอันเนาะฉลาดเดยเนี่ยเดเธอยนี่เราจะกาปาหมองมัวเดอแม่ยนะเดไทยชอหายอันละลูละอายอชิงชิมังก็ดูอายองกลังซานเนอก็ดูละเยเนี่ยจังดาจ่าเฮมีเนเดยเนี่ยมีเนอุศรเนอุจิงก็นี่ละเยเนี่ยเธอทีวีปาแม่ยาหอยาหม้อแม่เดยเนี่ยเดเธอก็อยอเดเลกันเนอะก็อันเนาะฉลาดรวยละเยเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยยี่อินเนอร์ยนึ่งมืออันเนอร์เกล้ารวยยี่ยกันเนอร์รวยเราเดือดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเกินเนี่ยเราเนี่ยยอมมือเจี๋ยมดาอันเนอร์ฉลาแม่เดียเนี่ยเดไอ้เกินนะขอนี่เราเดือดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะขอนี่นี่ว่าเธอราชวงศ์จักรีเราคุยนะขอนี่เชื่อกาทีกาไม่ได้สัมผัสเกิดได้เลยเราเลยยี่อายุเดือดอันเนอร์นะอันเนอร์ยี่เชื่อเย่บาลาเราสี่อาโคนะอาโคนี่พระเอ๋ยเวเชงานเงี้ยหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเนี่ยที่มีในเอกเงี้ยเราอินนะขอนี่อายุอาโคสี่เชื่อเอ๋ยหัวยังเล่าง่ายเนี่ยเราอายุสัมภาระได้เลยก็ดูนะขอนี่ถ้าก็อันนั้นเชื่อซุ่มบาลาเชื่อสี่อาโคนี่พระง่ายง่ายเชื่อเงี้ยหัวก็ได้เลยไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนั่นเราอายุเนี่ยเดือดไทยมีของก็ดูเดือดไทยชั่วหาก็ดูเดือดตั้งแต่ชั่วหาก็ดูกำดาเหล่าแล้วก็น้ำแม่จีช่วยเหยียดเนี่ยเราเหงาเหยียดยี่ม้อเนี่ยนะคนเนี่ยเราจะย้อนหรือยามอเราเหยียดเนี่ยนะโครงการจิตอาสาพระราชทานและขั้วธรรมขอนิเงอคนเนี่ยยมยาเหยียดยาเหยียดเนี่ยเราแม่จีช่วยเหยียดเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยเหยียดเนี่ยเหยียดเนี่ยเราอายุเฉียดชิมาก็ดูอายุเธอเนื้อเกิดก็ดูเราเลยอินเนอร์หัวเนื้อมือฉาล่ารวยส่วนงานนี้เกิดรวยเราเนื้อเย็นนี้ย่อหาแนนื้อจังหาจ่ารวยเราเลยเย็นนี้อายุเรายี่ยมเนื้อบีมันเนี่ยเดือดไทยชอหาแนวมีนี่บีจ่อก็ดูเดลเกลังซาชอเนี่ยไม่เดียเนื้อเดไม่ได้อินเนอร์กันนะอันนั้นเดลจะก้าเอกาดันเลยเนี่ยห้องเนี่ยอาการนิสโอห้องเนื้อชอบแพ้กันนะอันนั้นฉาล่าเดเพื่อเสืออันนั้นเดี๋ยวหืออันนั้นเกิดล่าหรือมีแน่ร้อยเยี่ยวหือก็ที่เขาล้อยเจ้าได้มาเยี่ยวในลีหัวหลังเกินนี่ล้อนิสัยก็ก่อเยี่ยนี่แน่ก็ต้องเชื่อและทำธรรมะเยี่ยนี่ล้อขั้นลงงานจะก่าเอกาด้านไหนในบิสิบิกามาเดียเยี่ยนี่เดี๋ยวก็อาจจะแบตินะล้ออันนั้นจะแม่จะก่าเอกาด้านไหนมาเดียเยี่ยนี่เดี๋ยนิมสหกาเยี่ยนี่แน่ทันจูอันนั้นนะทั้งล้านนะฉลังอ่ะเดียเยี่ยนี่เดี๋ยบลาสีน่าขอเนียสีสีอ่ะขอน้ำมังที่ขอยืนเยี่ยวไทยอันนั้นอีน่าวันอังคารอันนั้นอันนั้นยี่เชี่ยบาลาเฮสีนักกรกฎาคมอาโคน่ายี่พังอายาโกช่วยเดียเยี่ยวเดเฮน่าขอตัวละตัวละยี่นี่เนี่ยทนจืดนิมสออายาเมื่อละคุยงานเดแห่งงานนี้ก็เลยมันทำให้จักรการนั้นมีน่าล้อดัชชีบิมเล่นะน่าหาดามา

높여도 거머 막으냐 노아. 또 높여도 거머 막으, 러샤도 펠링아. 누가 망으냐라. 엄마 마토 야다 누가 망으냐.

下有了路有马呀，用了大家两个大妈妈做牛马，不看俺二妈二娘嘞，看妈妈做牛马，不看俺二娘嘞。

等呀梦啊迷路啊就是梦等呀梦啊来啊就是等呀梦我做马步啊来啊不要马步鸡在路啊到了

소송하냐, 대체요. 자자 내가 내봐 저거니야 저희 마 보냐라 내봐 저거니가 저 연락하냐라 부탁하니 샤바랑.

さとだしゅるわ。ยาลุเลยอันใหญ่ละยอดเดิมมือมีโทษที่จอชงยอดเดิมมือยาละดูท่าตัวละมาพุทธะนิโอ้ยชาบาลาข้อนิชาหน้ามาโยยาลุงเอ็ง

要动手的那出阿莲那木啊。我们我说本来出阿莲啊，我们这家要喝要忙的。他独自家要喝。要忙忙哦，阿姐姐忙哦，忙家。

就叫声啊大我们小忙的啊就是马家大我们小老娘啦他姐姐妈哎马家大要我养把东门把刀子

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อ

0: ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณก็เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำประสงค์นิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจศาลอัยการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเสร็จแล้วเป็นพิธีทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับในช่วงค่ำเวลาประมาณ 19:29 นจะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ดไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
5: อสปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลปัญญาปราณีคือชีสวะกุดอช่อวัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามมาเจอกิจาสาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซเลสุยโกลปู HIV สู่ปูหลอไวรัส B ดอสซีมากกว่าตาชาสาดอสสุยโกลติเตอร์สุยคนนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูทอกเกลเลสูปูเฮดาเซญาเลือดตรอยเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวตามมากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอยเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอยและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600ดอไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกประกอบกันเดียวก่อนนี่ล้อง
6: ดอบปูแบบปากกันยอบโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตัดพี่ต่ำมาตัดพี่อ่อมมาออกจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246-8579เสทบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปิบว่ากระลือว่ากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกระนาหล่อเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิชเปอร์โอมิชเปอร์ดับเบิลแวร์มึงกับพัตตีปวักกระลือปวักกันหยอกก็กันเนาะกอลเลเกฮัลเลเกนิลเลอะเกเนาะแฮกเกตกกอลซาแพเลตลอดตัดแลวิทยุกระลือหล่อก็จะเตะเวกีแม่เรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่เรดิโอสเตชันเกลซากมมอสก็แต่นิยายอินเนจาจอสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยปอบึโอตุลาคอเชอร์ดับเบิลแวร์เนาะแกมือนิมุซอลเลอร์ปาอุบิโอซาอมือนิมุซอลเนาะเดอแต่ตลาดใหญ่เนดับเบิลแวร์กันเหนียวบิโอซาเนาะดิซอลเลอร์มือนิมุซอลอโลดโดเนาะถ้าเชื่อต่อเลยแกมือนิมุซอลเลอร์อะไรเนาะนั่นเหนียวบิโอซาเดอเปอร์ซักคือจะนะเนาะเดออันตากันเลยแฮกเกนในโปรโมทสกอเลเฟซบุ๊กอ่ะปวนแต่กดไลค์กดแชร์สิริมาจะแต่ในนี้ยายจอดดอกคะเนจะกระลือเนาะมีประเด็นเลยตลอดแหล่ตลอดเกี่ยวเนาะเดอร์บัชชาตาสมือซ้ำมือตาสวีนตาตะกึ่งจอตาเลอร์อ่ะเก็บดูเก็บโคเนาะเดอร์เพื่อเกิดแฮตเตอร์คือนาดับลูแลมีแต่บลูลาจะเนาะไม่มีเลดดับบลูแวร์ตะหมดตะโดดตะโจซาลับความมือเดอร์แต่ในนี้ยายได้ประเสริฐเชิดของขี้นาตู้นอกาบะเนาะประเสริฐเชิดนันนอกาบะดินาโคเนเดอร์แต่เชื่อต่อเลยเป็นตัวเดอก็นาดอกกว่าตาสมือซ้ำมือเนาะเมื่อเล็บก็เด็กก็เมาเลยดอกปูแวร์เมเกปลาเล็กก็ดอกก็หนาผ่าเวดาดิซอลเลอร์ตาสวีเมเกหรือพ่อท่าพ่อหันตาเมเกปอลเล็กขี้ปอลเล็กเลยเมเกแต่เสียดผ่านเนี่ยเพื่อเกิดซึดแรงหนาดิซอลเลอร์มือนี้มือซอโอวิบัตติลซะอันนี้ดิซอยเนาะเดอแต่เบื้องล่างการในกับเกลือสีเกลือคอเนาะเกลือโมเกลือป่าดิซอลเลอร์ปรับพลาสกอลและตาคุตาพอและเดินและรอตาเอตาควิตาแนกเกตาเลอร์อาเรมุนเราไปเชื่อมือหลาเจอนาเลอร์โนเดอร์เนเดอร์นั่นหล่อโนเดอร์เลอร์น้ำมือกับพัตตีน้ำมนต์ป่าดาโอเลตาสุพิสัญญอตาสุมือซัมมือเนาะเดอร์ตัวโดดตัวโจ๊กปลาและโทรศัพท์อาปูเดอร์จะเสียใจบ้านอนมีวันดาเลอร์ปาโตตุลอคอดเชอร์นันนอกาบ้านอนแต่ที่นี่ใหญ่เดอร์จอดดอคาเนจะเกิดหรือเนาะบาชาเลตะกุบากูเซียนตาอุดะแค่ขอเนาะเพื่อกันแล้วก็ต่อก็ต่อหน่อยคาเดอร์กึมเบลเลอร์ดับบูแวร์กันหนาดอกกว่าตาซูมือซ้ำมือตาซาเวียนตาตาเลอร์อาแกตะกุบากูเซลาแกบลูปือพ่อแบบพ่อก่อหน่อยแล้วก็ต่อก็ต่อหน่อยกันหนาดอกกว่าเนาะ

นาะดับแวมกะพัตตีพือพีปราโดกนาตาโพเปือปรากันหลือปรากันยอก็กะแฮตติดอลเลอร์ตากูบากูเซเลจะเกิดเตกดอดับแวตคาร์ดเนาะอีกคันเนบากาคือเลอเตาชูดเลเจตาตะใครเนาะเดบากาคือเลหมดทูอักเกเนาะหมดทูอักเกเนบาจะหลอดเลือดก็สีสระแต่เวลาเลือดว่าออมหมดทวนดานีดิโซเลอร์แต่บาเนี่ยต่อก็บาตาชาเลเมเฮเนาะเมเฮให้บาตุเลอร์เปิดเปิดโซ่ป่วนดาจันนี่เนาะก้อยดามะเร็งปอดเนาะเลอร์ตาชาฮีโรงพยาบาลเซนหลุยเนาะอีคาเดปราบทะเลาะตักก็จบบาค่าคือเลอร์ตาชุดตาชาเลอร์อุดทอเวดาดิโซล่าแกให้เปิดทอเดินแล้วหมดทูปลาแล้วอ้อมหมดทูแก่จากนี้เนาะเตเวดาบาปุหล่อตาชุดตาชาเนี่ยจักกว่าเขาตาเกิดจอดใครดื้อตากุบากุเซ่เลอร์ตาชาฮีตาใครเกวนรอเวดาเนี่ยดื้อเลอร์หมดทูเนี่ยดื้อกว่าแล้วก็เกณฑ์ดื้อทอตาชุดตาชามิกุสาเกะเนาะอเมเวดาเลอร์หมดทูเนาะหมดทูในเตเวดาเลอร์อาเกะก็สิทธิโอลาปูร์ค่ะเนาะประกอบด้วยสารจากนี้เนาะสารสารนิโคตินเนาะก้อยดาดินเนสารนิโคตินเดอสารตะไคร้เนเกิดดื้อทอเลอร์ตาชุดดาชาเลอร์มะเร็งปอดอะเตเวดาดินเนาะอีคาเดอะคึลพัดโดเลอร์ปากุปัญญาเลอร์บาตาชาเลอร์เมเฮเลอร์มะเร็งปอดนี่เนาะอะคึลพัดโดเลอร์ปากแว่นเนาะแว่นขาเวดาดิซอเลอร์ตาชาฮีตะปูเกตะตอเกเกวนอกเกขาเวดาคนเลพัดโดในเมเวดาเลอาทิกิละอะกออมหมดทูเตเวดาดิเนกออมหมดทูบุรีเมละจอแตกว่ากวดาเลบุรีเนาะอันนี้ดอเนเลออัพเพียดเดเตเวดาเลหมดทูหรือใครเนสารดิโซลาเกกสิทีเนโอเวดาอะมีอาจะเนาะตบลือละจาญารัดละบาชาเลอันลับลีโดก็เตอร์คาคอลเลอร์นิโคตินเดคันนี่หรออันนับก่อนลับลีก่อนค่ะมาจากเลยนิโคตินเดคันนี่ลับลีโดเดเจเดเจจานี่เนาะข้อนี้เราเนี่ยอาเฮเตอร์เราเวลาเลิกอัพพีอัดเดดอเนาะดิโซเลอร์ต้นมีเทพก็บาปุ่นหล่อเลยบาตาชาเมเฮเลอร์ปับปุ่นโซปูนมีปะอาจะเนาะอาจะที่หล่อจะเกิดเตอร์กันนานหน่อยอีคาเดอร์โรงพยาบาลเซนหลุยเนาะแควนหนอกแควขาตากุบากุเซเลอร์เตวดาตาชุดตาชาเลอร์ตบันเนี่ยตอบันเนปักบะเซนมีออมหมดทูทอบทอโบนี่เนาะหมดทูเนาะเตอร์มีเตวดาเลอร์ตบันเนี่ยตอตื้อเลแลบัดที่บัดโดเลปะเม็ดเคลียเนาะปาเลออมหมดทูแกออมหมดทูทอบทอโบนี่อะซีทอซีทอเนี่ยตบันเนี่ยตอแลตื้อเลเม็ดลิบโลเซอะแลเซดิหลอเมเวดาเลอร์ก็สีทีเดคาคอเลอร์เปเตกนาเนี่ยสารอาโอเลอร์หมดทูปูเนี่ยเนเมอออทอนจัวซุยเนาะและนี่ละโซโอปวนตาในบอนเนกและจือเนาะและจือและนี่ละปัดถูปัดปลาปูเนาะและดิโซเลอร์อัจจือในฮาเวดาสกือเนาะเดลอชอดาเวเลอร์สารเดคานิกแลมฮากอเลอร์อากอเวดาปะเม็ดคลีอาปูเนาะอากอเวดาเลอร์เลนตาเนาะดิโซเลอร์สารพิษอากอเวดาก็สิทธิจืดค่ะเลิกแกลมฮากูฮากอลเลอร์ปุ่มเม็ดคลีอาปูแต่เวลาดีเนี่ยบาปุ่นหล่อมุ่นนอจีหล่อออดิสีเนี่ยดื้อบาดุบาเลอร์เม็ดคลีเนี่ยกับฮากอลเล่นหนอดอลเลอร์ปลาเล็ดตัวออบะหนอแต่เวลาดีเนี่ยหัวข้อในบอลเนี่ยปาไม่ยาเกินตาเนี่ยก็บาดแคลหนอเม็ดคลีชั่วโมงกว่านั้นเม็ดคลีเล็บแคลว่าเต็มเม็ดเลือดตาหย่อนหนอเดอแคลีบาดนอนเนี่ยตาเต็มบลาบานี่โอ้เจเนาะดิเนี่ยคนเนี่ยเราปลีทั้งหมดในยาเนาะอ้อมหมดทุนในที่เมเทก็บาตาชาเลอร์มีเฮเลอร์ปะปะโสปูนมีเบาอัจเจ้าเนาะมีวัดดาเลอร์สารเอาเริ่มหมดทั่วปูในเนาะก็สีเที่ยวเริ่มหมดทั่วปูในโออามีอาจารย์เนาะเวลาเราข้ามเหรอเทวดาเลอร์หลอดเลือดสมองตีบแตกตันเนาะคอมโยดิหลอดปะสุยปะทีเลอร์ปะถูปะปลาเลอร์ดิโซปะสุยปะเทียดลนแลในยาและเหลือปะขนนู่จานเนาะและเหลือนักขนหนุนนักขนหนุนเนี่ยเอ็ดดอลเลอร์นักสินที่บัตรและเหลือทอบบ้อนักขนหนุนเดอร์กับมาดาเลอร์ปกติเนา
แฮกกว่าเลยอาเจ็บบุเจ็ดทอสุทีแต่แลหรือว่าขนนูบาดในตับบาดเนี่ยตัวบาดเป็นหลอดเลยดิสอลแล้วก็ได้เส้นเลือดสมองตีบแตกตันตาจะในเนาะคอมโยเลยตับบาดเนี่ยตัวแต่พาต้าเดอไม่แต่พาในและตุเลอร์ก็ได้อัมมาพฤกอัมมาพาดเนาะอามาพึกอามาพาดมาซาดิหล่ออามาแต่พาเราเนี่ยปัสสวีที่ปัดโรเลอร์และเหลือปัคคุนุนั้นไม่แต่พาเราเนี่ยอามาพึกอามาพาดในมาซาดิหล่อดิสอเกเลอร์ตัวบันเนี่ยตัวบ้ายาลาเกซาโอเกเลอร์หล่อมีขวานตาจันในโตโดดเด็ดรอเลยตัวก็เลยจุจ่าซีคอจ่าซีถูปลาดมาตาบาเลยดิสอเลยถูปลาดาจุดเด็กขอดเด็ดมาเลยตาบาจะรอบเลจันเนี่ยเนาะมาซาดิจันเนี่ยเนาะอามาพึกอามาพาดรอบเลยหูถอดเกเลอร์เซเกเลอร์คำมินเนาะอันนี้เนี่ยอามาพึกอามาพาดบาปหล่อแต่เวลาทุกทรมานที่สุดในชีวิตเนาะเดินหน้ามุนอ่ะเราไปแล้วบาอามาพึกอามาพาดมาเจอเราก็จะได้ซีนามีเลยเนาะมาเจอเราออร์เมออร์เซบานตาจันนี่เดออัพโพลีนเมออัพเปือแหวะหมอป่าบ้ากว่าเชื่อคินเนพลูโจจันนี่เนาะเนาะยาดีแล้วยาดับลาเลยบาอีเนี่ยเราปลีเราเนาะแต่เวลาเลยหมดทูละหล่อหมดทูบาการ์ดสัญญาอ๋อบานามีอาซีซีเนี่ยเราเป็นเลียเตกนาดีมั่งจะเดอบาร์นานอเดอดิสโซเลอร์ออเวดาเดอตบบาร์นานอมีดิบาเดอรีนอดิสโซเลอร์ภาษาคือจะนั่งเล่นตบบาร์นามีดิบาบัชาเดอเลือกสีสุราเนี่ยปราบทารอตะกุบากุเซดีได้ไปเฮเตกนาบาตะการเล่นหนาหูดาดิตาเดอบาร์บาเลโกก็ต่อเกลเลอร์กอเกลเลอร์หมดทวนดาเซจีเนาะเวคัสเซมีแต่เมียก้อยดาเลโรคหัวใจบ้าคาราจิเนาะเนาะหมดทุเนาะโรคหัวใจเนาะอาก้อยดาเลดีโรคหัวใจและหลอดเลือดเนาะคอมโยเลยหรอคอมโยเลยปัสสีบัตทีดาลีเนาะปัสสีบัตเทียดโลปัตถุปัตปลาโตเล่นเล่นหรือออเลือดปัสซาเนาะปัสสีบัตทีในบ้าเล่นเหลือเลือดปัสซาที่เปลือยในทบวเนาะติมีเล่นเล่นที่ปีแล้วหลอดบันเนี่ยต่อเดือสีโจหน้าโจสีอาเตวดาดีนี่เนาะอาก้อยดาดิซอลเลอร์อาก้อยดาภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเนาะการเลือดออมหมดทูทบทบทบานเนี่ยตัวสีที่เล่นเลือเลือกปัสสีที่อัดโลเนาะอัดโลเลือเล่นหนึ่งเลือเลือกปัสสะดิสอเลือกปัสสะในก็บ้าเมื่อเลือกปัสสีแบบที่เล่นเลือทบเนาะแห่ความมือเดินนี้เลือกปูกระเทียนตาเลดเซเลบะเมวดาเลือกสารตะคาคอแล้วอุลหมดทั่วปูเนี่ยแลมมาทิดเตวดาข้อแลมมาฮักอุฮักก้อวดาข้ออันนี้เนี่ยดูสีที่ไม่แต่เล่นเลือเลือกปัสสะบัดเด้อบาปุลหล่อซาดคาคอเลอร์หัวใจวายเฉียบพลันตื้อเลิฟอสิโจอ่ะใครในได้วะดะหัวใจวายเฉียบพลันในสิโจญ่อหนอเตวะดะสิโจญ่อกะกี้หล่อหนอบากะญะบอดีดะนี่เซชิลุยเชียนตาออมหมดทุอันตาเดสิโจอันนี้โอจีหนออีคาเดอะเวดะคาร์บากะคือเลอีคาเนะคาคอเปเตกนะเนเมเฮเลอร์มะเร็งปอดคาเนอีคาเนะปาลออมหมดทุชูเนเดแต่เวลา 90% เนาะ 90% ในจีตปอปูอ่ะเนาะเริ่มมีเฮดคาคอเลอร์มะเร็งปอดคันนี้คอมโยนี่หรอคอมโยนแล้วปั๊มไม่ออไปแต่ดอกนะเนาะเนาะออดอกหมดทั่วกัดก็ซาออทบทบทบทบเนี่ยก็บาตาชาร์คาคอมมีเฮเลมะเร็งปอดใครแต่จังหวะดอกเลยกาคุยชีบะเนาะโอเวลากาได้ชีลาเลยตึบบาดเนี่ยตอดตึบบาดนี่ก็บาดถ้าจะในบุเกบาเกเดออนะเกเดอตบบาดีก็มาโอ้ยดับพลุโจตุลาซับกาเซียนตาโอ้เฉยมาจากนึกขึ้นหนาดอกกันนะอากาศจะชีวันไม่อ่อนออกหมดทุกใครก็กาในว่าปัตเตอร์อาติกิเนก็บาดาและเลิกกาคุยชินชั่วโมงดอกกว่าเนาะคอมโยดีหรอกคอมโยเลอร์บาดบาดและจีตะปูบ่าเนาะไม่อ่อนหมดทุกใครเดี๋ยวเราช็อตอะไรเลยบาดนอนในสีหยาลอสาวอัตโตโคเนโอเลตักดิซอกูเคเคซีอย่างเนี่ยเนาะกูเคซีกูเดอดิซอเมกะฮาตู่กะฮาตลอตบานะตาตาชาดิซอเลอร์อะเลบาโดโลเปโซลีตาจันเนี่ยเนาะดิซอเลอร์กวยดาปอดเนาะบาชาดาตะตือดิลันหน้าบานตาจันเนี่ยเนาะเดบายาลอซาทอบอทอบอจันเนี่ยเนาะบาดนอนอดอูเจแต่เวดาตาชาตู่นอมีตึกูตึกแชเต็มบ้านนอมีอะไรสัญญาลาซานนอเขนอขบาโอสัญญาลาซาบลาเลตะนาโจมะเร็งปอดคันนี้แลเวดาเลระยะแลเลสุดท้ายลีเนาะดิซอลาคอมโยเลสัญญาลาซาตะเดอลาบาตาชาเลเมเฮเลบาปโซซีบาโจทอปโซฮากอนเลเนาะอันเนี้ยมูเน
ร้อยละ90แล้วเจอัตเตวะดะร้อยละ90เนปัญญาจะยาวเนเนลาตะบะเลตินี่และติละคินี่แล้วเจาะเนาะตินี่และติคินี่ทั้งหมดเนี่ยอาร์ติเกเลทั้งหมดนี่ล่ะก็มาได้ดะติเลยว่ะเนาะอีคาเดเปเฮเตคือปึพอแบบพอบาก็คือเลหมดทูอากิเนาะอ่ะนตากะเลชมหมดเลยสักกอกให้หมดทูอันตาดะเฮกิเฮบาและติละนกอเจเนาะอาเตเวดาหมดทูในเตเมเทียกับมาบัดที่บัดบัดโดเทนตาอมุดาเวดากาเตเมียเนาะเนพนมาเนพนวาเนเดินเนหลอนตาบ้าที่บัดโดแค่เลยเหรอพอดีพอสาปาเลิกแก้พ่อมือเนาะปาเลิกแก้พ่อมืออ้อมหมดทูเนให้เรากว่าละเม็ดเดินตาในตึบบัดน่ะตออาโพนี่ก็ลอดหลุลอดเทนาโจยอกกะกิอดิซอดเดดเลยว่าจังนี่เนาะเดดเลยว่าเดลอดลอดไปลีเนาะอีคันเนเฮเตคือปึพอแวพอเนาะชมหมดเลยมาดิเลาะในคาเดโอเลตกาตกาเนาะชมหมดแล้วก็เก็บหรือเก็บโคแล้วปืบพอแบบพอก็แลกดอเลตาสมือสมือและสวมิญญาปะเนาะ

นาะเดอดับเว็บกระโดกนาตาโพเปิดปากกระลือปากกระหยอก็กะตาตินิยาเดอชมโมเลนึกเนบาตากูบากูเซนึกเนบาตาละเก็บลือแก็บโผล่เลนึกก่อเนาะเราชอบได้ไปเลยตาสมือสมือเนาะเลปือพอไปพบบาสุบาสะรากระตือเนาะแต่แต่ละตาสวีซาเชิดแต่ละลือโพทับโพเนาะนี่แหละที่เราเดอจิบดูนะก็การเล่นแกเน่เพื่อสกอตินิยายเนาะเดี๋ยวชั่วโมงแต่เชื่อต่อเลือกอุบเลกีตัวโพสีระบาดเปิดกบะหลบพาเราซาเดอร์เปิดกบเลกีเลือหรือโพธาโพและเวดาตัดตือแต่เชื่อต่อเลือเนาะเดี๋ยวโอชูเทเบมุสับพีเนาะปูแพร่ตัดชุดตัดชาชั่วโมงตัดเลือกีเนาะเดี๋ยวกินเนบะตัดเลือกีก็กันเนาะตัดหรือ

라알루무차누모

널잘 모두 널 잃을 놓고

Samita.

Vete posate qua.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยรวมทั้งยานพาหนะเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
5: นางสาวปิ่นปีนัทหาสนามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวเปิดเผยว่าในวันที่28กรกฎาคม2569อุทยานแห่งชาติภูสาดอกบัวรวมท

0: ีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีพลเมืองจีนถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร
2: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแจ้งผ่านทาง Facebook Fanpage ว่าได้รับแจ้งถึงกรณีมีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่สมควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วและจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนขณะเดียวกันมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวจีนแสดงความเห็นในเพจสถานทูตต่อกรณีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อบอกเล่าถึงลำดับเหตุการณ์ภายในงานรวมถึงการแสดงพฤติการของชาวจีนรายดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวจีนร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังเกินสมควรในงานหนังสือยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการเรียกร้องให้ฝ่ายไทยตรวจสอบเหตุการณ์ที่พลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรในการนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับกรณีที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนนั้นนายสีหศักดิ์กล่าวว่าส่วนตัวเข้าใจถึงความรู้สึกของประชาชนในเรื่องนี้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันสถานทูตก็จำเป็นต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรต้องรอผลการตรวจสอบโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักในการพิจารณาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเราก
5: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 068และ092-246-8579

มือสูงตั้งเซงค่ะโฮมจมพับตอนเข้าสู่เนื้อตอนการภาษาความใต้มือสูงค่าในเซเลอยู่ที่ห้องบ่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3พบทบจมกันดังเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเสพอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาขาออกในวันมื้อในก็ฮบทุบจ้อมกันเซถึงมาเนอวันอังคารที่28เดือนธันวาคม72แห่งปลาย26ปีได้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จ๋า1แห่ง3ปากปลาย88คู่เป็นเหลิน8เมื่อ14คำฮอดถึงมาในวันมื้อในแลเป็นวันอันดำรงตั้งเบิ่งซึ่งไทยเป็นวันเกิดสมุนเดียวคุณค่ำในตวนที่10ค่ะขอบคุณ74วาสายเฮาในค่ะอ๋อในก็อยู่กุ่งย้อมมุนหลายตีหลายตั้งอ่อนกันอยู่กุ่งย้อมมุนลองซ่อมตักบาดเหตุการณ์ตั้งหลีกู้สู่ในค่ะย่อก็ย้อนสู้ถึงปันเฮาอายุยืนยาวเป็นดีปึงอิงหาวันกุ้นเมืองกว่าหึงนั้นเสกัมแหน่ในก็เป็นวันดำรงเสเป็นวันหรือการแทงหนึ่งวันพี่น้องเขาเขาดีเอลเลยตั้งแล้วในก็รู้เลยกว่าให้รถเพียเคียนกันอย่าก็อย่าลืมค่ะถอมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันประเดี๋ยวมาด้วยรองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีนั่นเดี๋ยวมีฝนตกลงมาอยู่เดี๋ยวพอถึงวันที่30พุ่นค่ะรู้ล้อมด้วยถึงรองกว่ามาไปให้รถเพียกันกูก็กูก้นค่ะอ้อมือในเขายิ่งหมู่ขานุ่นก็ยังเดี๋ยวเอามาดังเพียงความเลยตั้งหุ่นนำตั้งหันกว้างฝากตวนจู้ถึงป่อใหม่ปีน้อเขาแค่นกเปิงมุงมองใหญ่นำใส่กำค่ะอ่อนกันเลือดใจกันก่อนค่ะ

ค่ะซื้อคบกวนก็หู้หมอบรรลุปันกินน้ำนมอยู่เนี่ยนะคะหนึ่งเพียงความอ่ำมีสังเลอฮักค่ะเพียงความเปี่ยมมนต์ดนเจอฝากตอนจุดถึงพี่น้องขออันถอมดั้ง AM 147 กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมที่ข่าวเงากันอีดีค่ะอย่าไปพุ่มมือพุ่มจันกว่าดั้งแล้วถอมอยู่จ้ำกันดีนายย่อก็ย้อนตรงตักพี่น้องเขากูก็กูควรจ้ำค่ะนะ

0: อ๋อค่ะกําในนี่ก็มาสืบมิ่นถวมด้วยรายลองหลายอันที่มาฝากดอนสู้ถึงพี่น้องเขาแทงกํานึงนี่ค่ะกันนี่ค่ะกันนี่บ่ว่าละคือกันนี่ก็ไปเก็บบางก่อนว่าอลุคันน่ะกันอย่าไปภูมิรัดคือมันนี่ค่ะก็กรรมเฮ็ดก่อนเป็นไรนี่ค่ะหรือเลยเฮ็ดกันนาการเพลนกันมันหนังหือบ่ได้คิดดันเปิ้นหนังหือบ่ได้ฮอดถึงที่ยิงหมายหนังกลางเสือเฮาค่ะยิงอ่านกันกูก็กูก็นี่นั่นค่ะน่ะในลูกล้อกาในก่อการอันวาในเป็นตีมุงมองก้นเท่าในหลุมฝ่ายอยู่เย้าค่ะเฮ็ดถือแล้ววันนั้นลาป้อในซึ้งป้อไรเพราะว่าโจปันก้นมาโจปันก้นมันนั่นมุงมองตาได้มีการตาหาเลี้ยงดอกอายุสายเจอตัวเผยเจอมันโจจัดปันเจ้าเก่านั่นเย้าค่ะเลยจัดปันก้นมาเย้าอ่ำมีตั้งมุงมองตาเลยเฮ็ดกันนั่นว่าหาราห้องว่าก้นขันไหนนั่นค่ะนะเนื้อกาการอันวานั่นก็มีการดีการอ่ำลีป้อพุทธเจ้าว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมอภิยกตะสามเปิงนั่นเยาค่ะในกาสามเปิงเสื้อนั่นปันก้นเยจัดจังเฮ็ดเมียนตั้งสามเปิงเยาค่ะกำพองเฮ็ดการลีกู้สู่กามหลายหลายก็มีเยาค่ะอันเฮ็ดการอ่ำลีอากู้สู่กามก็มีเยาอันเฮ็ดการลีอ่ำเจอการอ่ำลีก็อ่ำเจอก็มีซึ่งหลังนั้นค่ะพอเอาพุทธเจ้าว่ามีสามเปิงเสื้อนั่นขนาดก้อยกาสภาวะปุถุจันก้นเฮาในก็เปอร์บารมีอ่ำเหมือนกันแลลูกดีอ่ำเหมือนกันนั่นเลยสังเตจังเฮ็ดแม่นการลีการอำลีการลีอำเจอการให้อำเป็นตั้งสามเปิงเหี่ยวค่ะในก่อพ่อเอาสะพอตราจังว่าเจ้าเขาว่าเอาสติตราหาจอมพ่อเฮ็ดแม่นการอำลีพ่อไหนเอาสีรารักคติสินเปิบป้าตูเฮ่ดับไว้นั่นอันในป่องว่าก้นมีสินมีธรรมนั่นเหี่ยวค่ะในการสินธรรมนั่นธรรมตราในป่องว่าธรรมมาสินนั่นป่องว่าวินัยะลองตื้อกรรมเย้ามีธรรมละลายอ่ำมีสินมีสินละลายอ่ำมีธรรมเจ้าในเกาะอ่ำถึงดีไรหนังเก่าค่ะป้อทั้งสองเปิงจุ่มกลุ่มทนลูกก่อนนาการเยี่ยงหมายเฮาสั่งเตรียมทนมาดีแตกมันซ้ำธรรมในเป็นวิจาเหมือนหมักตาเลี้ยงเสือสินสีละในเป็นจารณะเหมือนตีนลีมีแห้งนั่นเดียวค่ะป้อจู้เอาหมักตาเลี้ยงเสือหลายๆสายตาเส้นตั้งอันเตกว่านั่นมุ่งหันด้วยอ่ำจังกว่าป้อศิลหลีสีลาดตีนลีมีแห้งหลายๆจังกว่าก้อยอ่ำหันตาสายตั้งหมดรับสิงไหวอ่ำถึงตีไรเยาวนั่นค่ะก็เปื้อนนั้นและทำตราก่อหลวมีวินัยลองตื้อกำศิลสีลาก่อหลวมีเยาป้อมีตั้งสองเปิงเส้นตั้งสายตั้งอันเจ้าเก่าใครกว่านั่นจังเตถึงยังไหมมันนั่นเดียวค่ะดีเดียมันเจอลีก็หลัวมีการลีก็หลัวเฮ็ดเยี่ยวค่ะนะในตรงวงล้อก้าป้อเอาโจจัดปันก้นว่าซึ้งการในมีอยู่สี่เปิงค่ะอันที่หนึ่งการมีพ่อนดีสุนตัวก้อยอ่ำมีพ่อนดีตาก้นตั้งน้ำอันที่สองการมีพ่อนดีตั้งน้ำละลายก้อยอ่ำมีพ่อนดีตาสุนตัวอันที่สามการพ่อนดีสุนตัวก็อ่ำมีพ่อนดีก้นตั้งน้ำก็ซ้ำอ่ำมีอันที่สี่การสุนตัวก็มีตาพ่อนดีก้นตั้งน้ำก็มีเจอในเยาค่ะในการเจอในโจจัดปานก้นเผอมันเดจางเฮ็ดเมียนสีเปิงเปิงเย่าเฮาเป็นอันดีจั่นสูงถึงถูกดีเฮ็ดหมายสีนั่นเย่าค่ะนะอันตกทื่นแต้มจึงเป็นหมายสามนั่นค่ะหมายเนื้อหมายสีนั่นมีพ่อหนีเพราะว่าจัดในจัดหนาข้าวตั้งสำสรานั่นเย่าค่ะพ่อหนีสุนโดซ้ำคัดเฮ็ดการป้ายมักมีเฮามีเงินคำตึกไฮล็อกนะล่อกาโวควายกุนกาตั้งขายเล่งอายุใส่เสออันนี้ตั้งหมดตั้งเสียงนั่นสมาอาจีว่าเขาเขานั่นในเป็นพ่อหนีส่วนตัวจัดในเยาค่ะหาเลยไม่เยาคัดเจอหลู่ต้านเฮ็ดสั่งการเกี่ยงการวัดว่าปองเสียงยุกยองศาสนาเฮือเฮืองและคนเมืองตั้งหลายกัดเย็นซื้อเกี่ยวมนนั่นเป็นพ่อหนีเข้าตั้งสำสราจัดหนาอันในห้องว่าพ่อหนีส่วนตัวค่ะพ่อหลีตั้งนำซ้ำลาดในให้ก้นตั้งนำหมอเฮ็ดการป้ายมักมีหมอหาเงินก้าไขเฮ็ดเฮือศักษารวมเจอจ้อมแก่กลางคุณเมืองเขานั่นเป็นพ่อหลีเพราะว่าจัดในค่ะหมอกหลัดสั่งสอนหาหูทำตราหมอกแก้งตื้อกำศีลศีลาหลู่ต้านตาหน้าจากกว่าเจ้านั่นเป็นพ่อหลีตั้งน้ำจัดนาข้าวตั้งสำสรานั่นเย้าค่ะอันในห้องว่าพ่อหลีตั้งน้ำเย้าแทงลองหนึ่งหักแม่ตั้งปออ่ำปันเฮ็ดการหยาบการนักหลู่สังกอหาปันอ่ำปันอึบอยากยืนหลู่ว่างปันเงินจ้องจากกว่าเจ้าในซึ้งเป็นลูกล่างหักเมตั้งปอเพราะว่าโจสัตปันในหมอกหลัดเนเมตั้งปอเฮาฮู้จักลงลักทำตราหมอตื้อกำศีลศีละหลู่ต้านตาหน้าเฮ็ดภาวนาตราเจอในลูกล่างหักเมตั้งปอเพราะว่าจัดในจัดหน้ามีพ่อหลีใหญ่นำตั้งสองผายเย้าค่ะนางก้าวว่ามาการสีเปิงเจ้านั่นลีเลยคัดเจอเฮาหมอเฮ็ดการอันสุนตัวก็มีพ่อหลีตั้งนำก็เปลี่ยนนั่นลีเสเปิ่นป้อเอาพุทธสวะหลู่มีพ่อหลีโจจัดปันในเพราะว่าจัดหนาเข้าตั้งสำสารนั่นเย้าป้อเดเฮ็ดเฮาเซลองเซอันนั้นถูกลิเลือกเฮาเป็นการอันมีนำต้นพ่อหลีเซลองจังเตตั้ง แหกกว่านั่นดีเสเปิ้นเนี่ยค่ะเนื้อกาอันว่ามาเจ้านั่นค่ะการก้นตั้งนำก็ถูกลิเฮอร์หมอเฮ็ดปันเฮอเป็นการก้นตั้งนำเพราะเป็นการสุนโตปูการิกาก็ถูกลิหมอเฮ็ดเฮอเป็นการสุนโตถูกลิหมอแจกแพ้เฮอฮู้นั่นค่ะนะนาการเป็นการตั้งนำเสซ้ำเคยเอาเฮ็ดเป็นปุ่นสุนโตนาการอันเป็นปุ่นสุนโตนั่นซ้ำเอากว่าเฮ็ดเป็นก้นตั้งน้ำป้อเป็นเจ้านั้นจึงนาการอ่ำยื่นยาวข้าวหึงอ่ำก้าจื้อเสียงผู้จื้อเฮ็ดการก่ออ่ำลีอ่ำถึงตีเยี่ยงหมายเลยค่ะป้อเฮ็ดการลีกู้สู่ข้าเจอให้เป็นกู้สู่เพิกจื้อข่าวเสือป้อเฮ็ดการอากู้สู่ก็ให้เป็นการเก่าเศร้าว่าวลำหลายไหลอย่าให้ล้อกันกู้สู่ในป่องว่าการลีข่าวเสืออากู้สู่ในป่องว่าการอ่ำลีว่าวลำป้อเฮ็ดล้อกันไหนลีก็อ่ำถึงตีให้ก็อ่ำถึงตีตีแตกมันในอุโมงค์ลินหลงนั่นเอาน้ำลิบเสือเสือใส่ครึ่งหนึ่งเอาน้ำสุราเหล่าอันจันทร์สูงลีลีใส่ครึ่งหนึ่งล้อกันเสตั้มให้ตั้งนำกินเตอ่ำลีกินเย้าในผู้เจออันใครกินนำก็ใส่ก็อ่ำจางกินผู้เจออันมักเหล่าสุรานั่นก็อ่ำจางกินป้อตั้งน้ำอ่ำจางกินก็ผู้เจอตักตั้มก็อ่ำมีพอนดีพอนให้เป่าลิบกล้วยนั่นค่ะน่ะกอบในแลนาการในเป็นก้นตั้งน้ำมุ่งมองเฮามีมุ่งมองเลยเฮ็ดว่าในเสตาก็การเปิงเลยเสมาว่าเฮาจักแพ้เฮ็ดอันเลยอันนั่นจังเตถึงลักเยื่องไม้เจ้าเก่าเจ้าหนังไหนคะหยุ่มยำว่าเนื้อนาการตั้งหมดตั้งเสียงเสียอําก้ามุงมองให้กูก่อกูก้นเขามีน้ำใจแก่นแข็งเนื้อนาการเจ้าเก่าตำปักไว้นั่นเฮ็ดเฮานาการยินยาวข้าหึงถึงตีเยื่อไม้ดูเจอสองเปลืองให้กัดซึ่งตั้งหมดตั้งเสียงเสียกำในก็เป็นเกี่ยวกับลองนาการฝากตอนถึงกันแข็งในวันเมื่อไหนค่ะ
1: เมื่อสุนทาเมื่อเลี้ยวเท้าเขาสายอ่อนติงวันนองก่อตุ้งยิ่งสีก่อตีห้องความหมักฝากตอนกันก็อันพักเหนือเจ้าเพื่อเสือสัตว์มาต่างใต้ก่อที่น้องห้องเฉกที่ออกน้องเป็นนายวงปล่อยเสียงใต้เอาขาเวียงเกียงไหลภายในนิ้งของเสียกั้มในเหนือสงขา
2: ทอมลูน้ำโมกขาวนนกวนมีเจอรีเจอวานเห็ดนึกการหักเหนือเครื่องใต้เจือนมาเผาในหินเมืองไทยก็นองมีเจตนาจอมจ่อยจอมแถมจอม

0: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะย้ำพ้องตะเหลียวเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวพี่น้องแห่งการยันเมืองเขาเขานั่นนะค่ะเป็นก่อตื้อปันเข้าย้ำให้อยู่เศร้าทางด้านเมืองจึงไทยเลยแทงต่อเฮ็ดวัดไหวเย่าตัววันที่13เดือน12สองเฮงปลายเศร้าหาในเซวัดไหวพี่น้องเขานั่นเตะอยู่เลยแทงกว่า2ปีนะคะย่อก็ติดต่อเลยแทงหนึ่งปอกก็เลยแทง2ปีเจ้าหนังไหนคะอ๋อก็เพื่อนั้นแหละชมได้ข่าวเงาเซต้องถามด้วยในนั้นค่ะองค์ตีพี่น้องเขายามกับสืบกันไว้เซคึงปองเฮ็ดสร้างกว่าให้คิดตั้นกันกูก็กูก้นหนังหือเพราะดีอ่ำซุ้มศูนย์ในศูนย์เปลี่ยนเฮาค่ะมีไว้นั่นย่อก็ประวัติค่ายในจางเนาะเปลี่ยนในจางนี่ก็รู้เลยห่างเฮียนให้เหย่าตู่อย่าไปปล่อยไว้เมามังประวัติเจ้าหน้าที่เปิ้นกดแจกทุบพันในจุดังโยจังมีลองดังข้องคำในเอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องเฮาเขาค่ะ
1: ไม่ซึ้งคะวันนี้ในเฮาขาเขาพี่น้องเตียวตั้งหูเกี่ยวกับป้ายอยู่หลีหัวข้ออันในจือว่าลองลุ่มล่าลูกอ่อนแหลงตั้งแต่เกิดต่อถึงหกเล้นอันวันนั้นมาฝากบรรพี่น้องเฮาเขาอยู่คะข้อที่1อาบน้ำปันลูกอ่อนกูวันเจ็ดปันโจคิ้งเฮาแห้งๆเสิร์ฟปันโคเฮาอุ่นๆข้อที่2เมื่อลูกอ่อนภายลงเย้านั้นเฮาล่างปันโกนเจ็ดปันเฮาแห้งๆข้อที่3เมื่อไปหอบลูกอ่อนแลไหว้หลังหอบลูกอ่อนเย้านั้นเฮาเอาก้อนสีแหละนั่นสุกมือข้อที่4ถูกลีเฮาลูกอ่อนนอนห่างตักหายอำนั้นนอนสิแกงข่างข้อที่5เฮาลูกอ่อนยานไก่ก้อนฟืนก้อนไฟข้อที่6อ่อนลูกอ่อนกว่าซ้ำยาเฮกางจ้อมหนังบ่อยาเขาคิ้นกูปอกข้อที่7ลูกอ่อนแล้งต่อป้อถึง6เหลือนนั่นเฮากินนมแม่เปิงเหลวอย่าปันกินน้ำตั้งกินต่างอันก็ว่านมแม่ในกลุ่มทนตาลูกอ่อนแหละมีพรหลีตาหาร่าอยู่เย้ามันมีแห้งกำขามตั้งหนอกจางเฮปันย่อกาลายา

0: ค่ะเฮาค่ะมาพบทบซ้ำกันที่ในข่าวย่ำก็จับมดจำซี่พี่น้องเขายังต้องตักกันเข้ามาค่ะมีลองเคยถามเขาป้อเหตุการณ์เยี่ยวอ่ำเลยเงินในเดลัยเฮ็ดซึ่งหือค่ะเหตุการณ์อ่ำเลยเงินในก็เปิดสั่งแลอ่ำเลยเงินค่ะล่ะในเดลัยนายจังป้อเลี้ยงไม่เลี้ยงเขาเดลัยปันโยก็ป้อว่าเขาขำไรก็เปิดสั่งในนั้นขนาดเนาะเดลัยมิ่งก็หักศักดิ์ศรีมาเจ๊กว่าต้องถามดีอองดีเปิ้นจ่อยแถมพี่น้องแห่งการคำเมืองเขาก็ไรอ่ำนั้นก็กว่าที่ผ่านล้อมด้วยถึงพี่น้องแห่งการดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเจดอนอันพี่น้องเขาอยู่นั่นว่าจังหนังไหนค่ะโยก็เปิดสั่งไรอ่ำไรไรโยก็เอามือหักศักดิ์ศรีเขาขำมาจอมนั่นขนาดเนาะเขาขำกว่ากับสืบจอมเจ้าหน้าที่เปิ้นดีผ่ายสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอ่ำนั้นก็กับสืบกว่าจอมศูนย์จ่อยแถมพี่น้องเขาเขาก็ไรตอนแต่พี่น้องเอามาได้เป็นไอ้กับดีเอฟเอามาได้เป็นแมปเขาเอามาเป็นน้องแห่งการพ่อมผมเขาเจียมเจ้าในเป็นกดเจียแถมปันพี่น้องเขาอยู่ก็อุโบสถ์ตรงตักกันกว่าจอมไรว่าเจ้าหนังไหนค่ะมันก็เดลัยมีล็อกไล่มันก็เปิดสั่งเลยอ่ำปันเห็นไหนนั่นขนาดเนาะเขาทำป้อมปันเนี่ยเขาถูกเดลัยย้อนสุนทรสุนเป็นน้องขามีนั่นขนาดเดลัยไรนั่นขนาดเหตุการณ์ในอ่ำเจ้าว่าเจ้าแห่งการโยกอ่ำเลยเงินในก็เปิดสั่งอย่างเลยอ่ำปันเนี่ยมันเดลัยมีดีกว่าที่มามันพอถามมาที่เจ้าหนังไหนนั่นเขาก็หัวดีกว่าที่มาเป็นไว้เจ้าหื่นว่าเจ้าหนังไหนเปิ้ลก็ต้องถามด้วยภายสวัสดิการคุ้มครองแรงงานในเปิ้นกอดีเจ้าหน้าที่เปิ้นกอดีทัดทองขอความเฮาค่ะอย่าเปิ้นกอดีขึ้นกับสืบเมื่อดังปอลิงไม่เลี้ยงเฮาค่ะนายจ้างเฮาค่ะนั่นขณะก็เปิ้นสั่งเลยสุ่มปันเงินก็นั่นก็ในเห็นไหนนั่นเปิ้นกอดีขึ้นสืบถามเอาขอความมันอันเตือนใจมันแทงกำหนึ่งล็อกไล่เดี๋ยวเป็นซึ่งหื้อในก็อยู่ดีคักดอนจอมหนังเจ้าหน้าที่เปิ้นเดี๋ยวกับสืบปันแทงกำหนึ่งว่าเจ้าหนังไหนค่ะโอเคเฮาค่ะมาพบทุกจำกันในวันมื้อในข้าวยามจำมดจำเซ็งเตย้อนผัดยานปอแม่ปีๆน้องๆเขามื้อกว่าก่อนค่ะจังขึ้นมาโฮมมาทบกันแช่งวันเมื่อไนเข้าย่างหมดสิ่งกว่าดียันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนทอมได้ข่าวเงาตัดดีกว่าตาไปตั้งกันแช่งอิดอีว่าฝนยังติดตกลงมาหลายปืนดีดีจังเฮเดอร์ล้มหาวแห้งดีจังเฮเดอร์ฝนตกหาวแห้งกิ่งไม้ก้อมเซนตาใส่ตั้งลิ้นหยดกดลิ้นหยดลิ้นปังเจิมเจนในกดเดียแก้ๆฮบทบเพจเจอหนังไหนฝากไว้ปันแลให้ก้างหยันพี่เค้นปันเป็นก็หักหลึงถึงปันให้มากมีกันกูก่อกูก้น
1: ข้าวย่ำจำมดจำเซงค่ะพี่น้องเขาค่ะดียันผัดยันป้อมแม่พี่ๆน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นฮบทบจำกันแทงในตอนการเขาค่ะจำข้าวโมข้าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก้อยเซกูก่อกูก้นค่ะเนาะตอนด่านในวันเมื่อในเงี้ยชมข่าวจากดังเซงค่ะใหม่สงค่ะ
2: ทำได้ฮะเสียงต้มมือเฮ้

0: ขอบใจครับขอบใจครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าชมฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดโซนบ้านน้องหนึ่งเสือลายเมฆให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชมฟรีเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าหายากเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
9: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีได้เปิดส่วนแสดงน้องหนึ่งเสือลายเมฆเพศเมียอายุ8ปีให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้เข้าชมพร้อมเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดณส่วนแสดงภายในสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยเปิดให้เด็กอายุไม่เกิน12ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซม

0: ที่เหมาะสมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญชวนนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติฟรีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชิญชวนคนไทยหิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยมีการยกเว้นค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทโดยสามารถท่องเที่ยวเช็คอินสูดอากาศสดชื่นได้ทั้งอุทยานแห่งชาติวรรณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชมีอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบในพื้นที่นครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตรวมกว่า14แห่งทั้งนี้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมทิ้งไว้เพียงรอยเท้าเก็บกลับไปแค่ความทรงจำชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่โดรนซึ่งถูกปล่อยจากดินแดนของอิรักโจมตีโรงงานผลิตน้ำมันในซาอุดีอาระเบียนายซาบาอันนูมานโฆษกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิรักออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักสั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงสอบสวนกรณีที่มีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจากดินแดนของอิรักมุ่งเป้าโจมตีไปยังโรงงานผลิตน้ำมันที่สำคัญทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียซึ่งรัฐบาลอิรักกำลังเร่งตรวจสอบจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่และจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นายอนุมานยังยืนยันว่ารัฐบาลอิรักยึดมั่นตามรัฐธรรมนูญอย่างแน่วแน่ต่อหลักการความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการป้องกันไม่ให้ดินแดนของอิรักถูกใช้เป็นเส้นทางสำหรับการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อพูดได้จ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาสุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ก็ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะ

0: หมู่ป่าฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือน
1: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาถ้ามีเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุค

0: ิบบาดทอคอโลเย็บแผลวีชอติพาและงาคือสิบบาดทอคอโลเย็บแผลมาเย็บแผลวีออเจติพาอาชุยอตุยอชานีเตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิทธิ์บัตรทองไม่กาสิทธิ์เซตสบาออกคอโลเยตแผ่วิชอติพางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทยวิบะโจวิชอติพากาแผ่วิโยและออกเกาญูเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาโจวิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกาญูเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบ30บาทกูเวชได้ผ่าคอโลงาฮือเย็ดแผลมาเย็ดแผลเวอเมจอมาจอเวติผ่าไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยูกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะ0ชเวทานูข้าหนูฮือออตู้เช่นยูกาวิโยแม่
1: ค่ะวิวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอือยอยาวิวคอโลละเซจ้าเลียวรายกาอบูดาเจ้าคอโลหาอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิวข้อเชลแงคือคอยาหล่อยาข้อเจ้าเกือดีจังหวัดจีนใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิวโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองคือละหุข้อรายกาอบูดาเจ้าต่อไปเชวิโยและงาละหุคอเป้าเชเสมานักบูเมวิโยติญีเลเลติชุตินาลิตาและสาวุมหลอกติชินาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุคอรายกาอบูดาเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจึเกลติแกโอกาปิดักไปเชวิโย

อบูดาจาวิโยดาวิโอญอยาชะติยัตถะโกกะมีลาเลอชุปาวปาโลเชตาวิโอวิโอญีราหุยะติภะเกอติเกไรกาอบูดาจาโอคโลงะคือกะพุกะมอดากิเชวิทัปปะตออรอปุเลติกะลิเลถะตะอุยอยาวิโอคโลลาเซจาเลอไรกาอบูดาจาโอคโลฮะยูลาวิโยเมชะติคืองะฮือวิโอญีราหุยะกะกะกิเชวิโอคอตอกึเชเลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โยและลิงาฮือออคอตอเชเวลาวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพ่อปึต้าเลนิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกาไลฟ์สดติดต่อกับเชเวโยยานี่แหละชุดที่สองคอลอสเปนี่นี่สหปาจุไรฮับเอาคอลอนี่ชุดที่นี่ทอลันเพวิโยและจะขอนี่ที่นี่ชุดขอขอมขอฮับวิโอวิโอเนี่ยละหุยติพาวตินี่เลเลติชุดที่นาลีตาเลอซาวุมหลอกก็เตชุดนาลีทักขะไกลาหูข้อไรกาอบูดาเจ้าคอลอตอกไอเชวิโยงาคือลาหูยาติพาทอกาติแกลาหูข้อพอนาเลอเนคือลาหูชอเจทาโอกาปิดักไอเสมแมและยันยิมลากอวิโอยากาอบูจอวิโอลอติพาไลลออยู่เวลาตาวิโยแมยิมาหายิมาซาตูนามาบุลือมากาวิลิข้อปีลิข้อสติพาพอลักไอติโยแมงาคือลาหูยาติกาลิลิกาติเกเชลเลอโอกาปิดักไอเพวิโยหาวิอวิอเนี่ยละหุยาติพาวยะญิวิอยะแลงาคือไทมิกอคโลอายิอึจะวิอญิเตญิแพวิยอและเลียจุยาราชกาสนาติพาทกะคะปุยเจตาวิแมอลอกอยะญิวิอยะแลงาคือไทจอมอคูอคาติชกะติกาปอวิอญิแพวิยอแมฉะดะปะตอยอวิอบุทธะตะอึยอยะแลยอวิอบุทธะชื่อชิมวิอคโลงาคือไทมิงกอคโลอาจุยาราชกาสนาติภาคะปุยเจตาวิโยยะกอยะญิวิอยะแลงาคือมียะติภาทกะไทจอมอคูอคาวิอบุทธะดอนอแลดะวิอเจติภาเตแลงาคือมีจอมอคูอคาปอวิอญอคโลติตาปิแพวิโยแลลิงาคือไทมิงกอคโลแลมีกอแลจะเคกะเชเวแลมีจอมอคูอคาวิอบุทธะปะตองาคือกะเชตาวิโยฉะดะปะตอลิงาคือติกะลิลิกะลิดะวิทะดอแลดะวิอเจติภาทะจุจะแลติแมและยันยีวิอยะแลงาคือไทมิกอคโลกะอายิอึจาเวติญแพวิโยอลอกยะญีนิชะหินีสหปาจุเรหปาคโลแลงาคือมีจอมอคูอคาติชะกะติกาจุติคืออุปเชเวยอปอวิอญแพวิโยงาคือมีจอมอคูอคาติชะกะติกาปอวิอญีแลนิชะหินีสหปาจุเรหปานิฮิโอหากอชะงะขอทาปอตาวิโยและเลยอแลงาคือไทมิงกอคโลเวมีจอมอคูอคาเวอายายูตาเวนาบะติชะกะแพวิโยและลียอมมีจอมคุโอคาเวอายาอยู่ลาวิแลติชเสนีติชฮาปาออตุบาฮาปานีฮิงาหางาชกอขอตาเลชดิคือคาไกงาคือมีจอมคุโอคาติชกาติกาเวอายาอยู่แลมีจอมคุโอคาติแลงาคือไทมิงกือทาอุปือลากิเชวิโยยะนีเวออยากะงาคือไทมิงกอคโลแลอาจุยะราชกาสนาติภากามาติแมติกาลิเลกะคาปื้อไอเจปือวิโยอลอกงาคือมีจอมคุโอคาทาตาอุยอยาวิโอคโลยอปอวิโอญอคโลแลดะวิโอจือติภาอบูกาวิโอจือติภาติแลงาคือมีจอมคุโอคาทาเตตาวิโยจะขอวิอย่างหุมมีจอมคูอคากะโยเวอาสะสุทเสะขอบิปวิโยเอกงหุมมีจอมคูอคาติชกะติกะแลมีจอมคูอคากอกะติกะเวอยะปะเพวิโยยะญีวิอย่าขอโลแลอัจจยะสนะติภะแลยอถะตะอุยอยาเวมุสนะเตนะลกกะพะเยไม่กะพะติภะทะกุแลอบูติภะติวิโยมเผลอกุกะลิยอถะดโนวิยอถะตะอุยอยาเวยอวิอบูชื่อชื่อมูเวติภะติไกวิโยเอกงะหือไทมิงกอคโลกะมีจอมคุโอคะเวอบูอฮโลกะเชวิทะปะตองะหือไทมิงกออคโลโกเลกะเชเวงะหือราหุยะอีจาวิชอเจแพกุทกะ
มีมาจอกูทอกาไทมิงกือออคโลไทมีชอกาแผะและเตจ้ามือจ้าเกอเซจอแล้วงาคือจุยมายิเตผากาจาแลงาคือลาหูยากะยะนิเวออยาออคโลอือลามูลาเกเทลแมเจแลงาคือมีจอมกัวคางาคือลาหูยาถะไทมิงกอคโลเชจลาแลไทมีชอเพจลาวิทัปปะโตเรียงคือลาหุยากาจุยมายิทัปปะโตอุลามุลาเชวิทะกามวิโยงคือลาหุยาติกาลิเลกาดาวิอเจติปะติแลมีจอมกุโอคาถะตาปิแม่อลโกเลงคือแทมีแลชุมมีทะจะสอเตนิวิลโกแลมีจอมกุโอคาอุปวิอบัวฮอลูกาเชวิทัปปะโตเรียกจากาโดกาวุกาเดเลยาปายามิกาจุยมาเยคาเดกาจาเชเวยกงาฮือลาหุยาติผาทอเลมมีเวอเลียวคาคอพิถะติยาวิอเจติผาลอกโกคาปุยกะจอกไแมยะนิแลดาวิอเจติผาติแลงาฮุมมีจอมกุโอคาถะตาปิโลแมยกงาฮุมมีจอมกุโอคาติชิกาติกายอติตาวิกาติผาไลจึพ่อจอวิโยงาฮุมมีจอมกุโอคาติชิกาติกาแลตาฮาพอกะชื่อจ้าแม่ลีมาบอกวิกาชื่อจ้าจะปูกะวิกาชื่อจ้าวิมมีจอมคู่ฮกคาติกาเพวิโยยาไอทากาตาเวลาแลเลชุดที่คือขังไกกาจะปูกะกาเชวิโยเลจะปูกะวิตาฮาเลจะปูกะพ่อชื่อจ้าเวงาคือมีจอมคู่ฮกคาเพวิโยเบื่อเลกาเลเชซาจอซาพ่อลอกกะงาคือไทมิงกอคโลมมียานาลาโกลาวิตยาธาเลนัชยอกเลนัชคาเดกาฮาซาตุอโปงาคุมมีจอมคูฮกะติชกาติกาสยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโกเวเลงาคือไทมิงกอคโลนัชเยไลตีเลงาคุมมีจอมคูฮกะยอติตาวิโยลิชวิโอคูกะมาเลอานาเพวิชอติภัทกะคาเดกาปิเชวิโยเบื่อเลยมือจ้าว่าจ้าพ่อวิกาลอกโอกาลิงาคุ้มมีจอมคู่ค่ะแลงาคุ้มมียาติพาติขอเลเลติจ้ามือจ้าวิอยากาวิทยาธาจัสจายอติพางาคุ้มมีติจ้ามือจ้าลาเวอาสติคาถามากาลือตัวโปลิติขอเลเลกางาคุ้มมีจอมคู่ค่ะเลติจ้ามือจ้าวิอยาวันพืชมงคลก็วิอยากาลอกโอจัสจายอติพาอยู่แล้วมียาถาปิลากิเชวิโยและเลอบอมมีพ่อหลวงจันดาวิลกุกาเลงาคุมมีจอมคู่ค่ะทอกะไล่มีถาจ้าดากอดาอชอบป้ามือดาและลีกาดากวิอเจอมากุญิมาลูวิอเจอเตผากาลาวิลกุกาลีติเกญิมากาลูและฮาเลกุจอวิลกุกาติเกกากาฮาเลกิเชเวลีอบอมมีพ่อหลวงจันดากอดาปื้อวิมีจอมคู่ค่ะติกาเพวิโยเบื้อเลกาลีจุยมายิจาวิพ่อลกุกาลีคอมลอนากอติฮาก็กอติออคโลลิฮิจอยเตผัทกาวิโยลิชกังหุมมีจอมกัวค่ะติชกาติกายอติลาตาวิกาติผาเทวิโยงาคือติกาลิเลกาลิมมีจอมวิคัวค่ะอบุทคะเดดโนและดาวิออจิทะติและดาวิออจิติผาทะลิเตแลงาหุมมีจอมกัวค่ะทะตาปิแม

0: พอญาติญาติพ่อเจ้าติคือวิธีต่อละเชื่อคือชิกะคาเดกจ้าไก่สกาแล้วคือล่าหัวที่พาที่พาพาก็เชื่อโมกะบ้ามาโจวที่พากาโจวตุลัวเวกาโจเลยมาโจชีวิกาโจโอเคที่พามังมือพกไว้ตุไม่อยู่ปัตโตเลยครับเขาก็แก้ตุไม่ปัตโตชอบเทมีจีเชื่อปัตโตบ้าที่พาคาเดติปีละตุเบียหลูจ้าวิ่ง
1: จอมพ่อค่ะสิฉันขอบีเวลี่อบุญเพียบเช่น
0: เอ้ยงาคือเทมีเวจอมพ่อค่ะชิดคือติชีกาติกาเวอบุญจ้าวิ่งอปาตัวเลี้ยย่อพ่อค่ะก็ตีละเชื่อว่าขอไม่ยามียาคาเดอุปเลยเสกลาเชื่อว่าอปาคุกาลัวเวตีเวก้าย่อก็จ้าเลยก็ตีละลาเชื่อว่าปัตโตฮาเลจ้าบูจ้าเลยทุกคู่กัลโลคู่กัลโลอยู่ที่แผ่นประตูฮาเลจ้า
2: สวัสดีครับก็เลยหลักก็จ้าเราติดจุดแผ่นอยู่แม่งาฮือล่าหูย่าออกคอจอฮาเลตุอือจ้าก็ได้ฮาเลตุมาจ้าไปจองาฮือคู่ฮอกคาคู่ฮอกคาติชิกาติกางาฮือล่าหูย่าตะมาชิมาบาแล้วนี่หาซาแหละหาก้าวกัลโลงาฮือล่าหูย่ากะไทมิเกอติโลกะเชตุอาขวาเปล่าเวทีมาถ้าอบูจ้าก็แล้วเขาคาถ้าอบูจ้าแต่ก็แล้วต่อจบปีเวทีก็เต็มมาแผ่วิโยเลยงาฮือลาหูย่าคู่เขาคาติชิกาติกาเจียงงาฮือลาหูย่าคอโลหะย่าเลยยกกะมีมาจกะย่อมมีคอโลเชจิลาเวอบูจ้าก็แล้วเต็มมาก็จบปีแผ่วิโยก็แต่แรงงาฮือเขาคาเจียงสืบชิ้นขอแก่วิโยเลยสืบชิ้นขอก็แต่แรงยกกะจูซ์ฮาซ์มีโคขะละอุปือกะตูเชซาจอซาฮะเลดอซาแผบอดอฮาวิตะมะกาฟูตูสกะสกะอุปือปิละงะโคอุปือไกกะตูออกเอาซาคะละมามาจอตูเตมายอทะตอยอปิละงะฮืออสอสาวกเอาซาคะบีคะซีจอตูฮะเลดอซาแผบอดอฮาวิตะมะฟูทะกะไกเนทะคะแกกะเชละอุปือละตูทะเตมาโบคอยอปิวิโยเลคะเตละงะลาหูย่าก็วิชอเช่คือออตีกะละโจอยู่จะได้คือแลเราก็ย่อย่อไปโบถาปะตอเลยก็แต่ละงาเฮลาหูยาจอพรบลาหูเวติมามาจอสิเลยลาหูเวพรบติมากะละจอละก็สุตานเนลาเวสุฮอลงมากะเชตุลาหูยากะดอคาดะเวอุปือเวและจือจอเวถาปะตอลาหูยากะสุเกกะละลุกาตุติมาลอวิโยเลยงาเฮลาหูยาก็คุหลอกคุเชวิจอติปติยากติจาตีเจ้ามือเจ้าว่าจักกอตีกาขะแหละมาจอย่อละโกโอเวมึงมีโคเวอู้ปือปากูไม่อู้ปือปาปาไม้มาโกนาตีเจเลเลย่ออู้ปือใช้เวตาปาโตติปอติยากอตาตีเจ้าก็ละโกมากตีเจ้าอยู่เรื่องไงฮือชื่อตาปาโตละตาบาขะแหละกะกันละแหละไงฮือมือเจ้าว่าจักกอตีขะแหละจอตูก็แต่ละไงฮือข้อโคละโคกอชนอที่ดีมาจอเลยชนอที่ดีติมากาตุเวทะจูจาลาตูหล่อลาวิโยลาตาบาเกกะก็แต่ละเงินข้อโคหล่อโคจออิสมาสเตียวิกามาจาอาวาคาโดสามามาสปาหลังติจิลิเลเตียมาจาก็แต่เงินข้อโคหล่อโคยาจอห้อจ้าเกิดติกามาสวิโยห้อจ้าก็ติกาติกาเอาบาโลต่อยกาตุวิกาติมาหล่อลาวิโยเลลาตาบาเกโลเงินข้อโคหล่อโคนกขี้โคละก่ออาวาคาโดโคติมามาจาแม่เลยอาวาคาโดกะซุมเมียวฮอกาตูเอาบอมเมียวติมมีเลเลไกกาตูเวติมาจูจาลาสิแต่ก็แล้วทับบาเกลอวิโยเลยก็แต่ละงาเฮลาหูย่าลอกาสิวิชลาหูย่าติมาบะคาแลกาตูเวติมาลอวิโยเลยบะประชาชนที่แท้มมีเขาแจกกับบะประชาชนมากาสิวิกามาจาวิโยก็แต่ละแล้วก็งาเฮบะกาแล้วมีเขาคาแลเชแผกาตูสุกะอยู่ทับมากาฟุตุติมาลาหัวโคโลกาลาตูลาตาบาเกียวลอวิโยก็แต่แรกเงาตูอย่างนี้ลาหัวข้อต่อแล้วป้องกายโยกเวอบูจาลิวิทยุอติโลกะงาฮือวิทยุนาเชวิลาหัวข้อเชียวอบูจจาวิโยเลยงาเล่าแท้มีเชียวอบูจแม่มัมมีโลกะลาหัวเชวิตึมมีเลเลกาลาหัวเชตาวิโยก็แต่ละที่อาทายวิทยุต่อเวก็วิเชติมาอบูจจาวิโยเลยติกาติมมีชากะติกาลิลิชากะเล่าโคกะกาเวเล่ายากะเคเพเชเวกุมาเชเวติมาตะงะกะโมวิโยชิติยะทาวิทยุลาหูเวติมาคะเลเสจอลาตุเว อบูจาวิโยเลชเววิทิโอติมาคะแลนาราตุเวอบูจาวิโยกะเตงาโต

ฮับวิวเนี่ยรหุยาติพาวชิบติจูวิวยาแลออไลพ่อมหตาวิกาเปเจลีไลบริษัทจอวิโยงาคือกาจอวิช้อปปี้ลาซาด้าวันทูคอเจลีแกร็บเจขายดีเจลีอามามากกะจอปูเวเรียกเขาจะได้คืองาหึมเมียวคโลงาหึมมีพ่อกติปาอาจุยารัฐบาลเรียสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ่อยูกาโอคากูเวเจเรียงาหึไทมิงกอคโลแพลตฟอร์มดิจิทัลอฮอโลกาเชตัวออปูนาเรียออนไลน์พ่อมอฮอเชเวบริษัทคาเปติชก็แพลตฟอร์มชะได้พาทากะมุมีเวออเรียวคามอฮอเวเรียดิจิทัลแพลตฟอร์มอฮอโลมอดะดะเวเรียกือดะเวเคเลมอติพาคาเดยูฮอกาตัวออปูเรียออจึชะได้พาทากะ AI ก็เวทะแตะอินจิและเตไกตุโยเจออโลโกปูลาตาวิออยาลิงาฮึมมียาออนไลน์ขอโมวือวิโลโกมาดะวิโมเลียชอวือลากาชอปาเอเวเลียสินค้าคุณภาพมาจอเวนาเลียยอก็จะได้พาเลียโมยูลุลาเลฮอลาตาวิบริษัทเตไคเลเลเลออนไลน์พอดะวิโมยูฮอแลงาฮึมมียาคือดะวิเคเลกาเยตุออโปเลยชอเจติกะอยู่แล้วมอคุณภาพมาจอเวชเคติภากะอยู่แล้วก็กะอยู่มากะวิทัปะตอชริคือเลยAI ก็วิติภาทะเยแลเลยกะฉันและบริษัทคติมาเลยออนไลน์ฮอเชเวแพลตฟอร์มคติมาแล้วมอเลยมาดะเวออคือติภาอยู่แล้วฮอเวลอกอายิกะเตไกแลเลยฮุกะฮุบาจตุโยเจเลยมาดะเวมออยู่แล้วมียะถาฮอเวลอกนะยะก็ชริคือเวออยาเลงะคือมีก็คโลมอฮอเชเวออนไลน์พอติชก็แพลตฟอร์มจะได้พาแลคาเปกาลิงาหึมมีเวออเรียกค่ากฎหมายออฮอโลเลอากาเชจตุโยเจเลเฮกอมมีเจ้าหน้าที่ได้พาชอถาเจติลอกนายเวเลยะเซทางาโกเวเคเลเฮกอชบติจุเวออยาเล AI ก็เวชชือจาเล AI ถาเยเลกะฉานีแลเลมอมาดาวิอยู่ฮอเวลอกแลติปอติอายิติไกตุโยเจเลติพาติตอแลเลมีเวลเลี้ยวข้ากฎไม้แต่เวคัสลีมือกับมือเลยเลี้ยวข้าจอตาเวคัสอายีเตกัยตุโยเจเลี้ยงกว่าอุสพ่อโลกโอไลพ่อมโหเชวิกาดาวิโมเลี้ยมอกก็เวเลี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่ามีไฟฟ้าเยตุวิโมเยคือโลกกะงาคือให้มีกอคโลฉันแต่ยินเลยละโลลาตาวิลิแม่มอกจะได้พามาตาถาคาเดจอเลี้ยดาวิโมเจที่อยู่แรงงาหุ่มมียะถาฮอกเอกาตัวอโปเลี้ยตาติไกตุโยจิแม่อลอกโกลิงอะหึมมียาติพาฟูโกเปียวยาคาโมกาเวลอกเวเลมากือดาวินาเลคาเตละออนไลน์พอชะกาลิโมฮอเวกาจาวิจิแมลิติขอเวออฮาลาวลึกากะไกวิจิเลคากวาชะดิคือเวอยาลิงอะหึมมีเวอเลียวคากดไมคาสนะเลปุลาวิติขอคโลกาโมมาฮิฮิเวฮอเวทัปปะโตเลยูกาวิกามาจาลิคาดีแพวิติกาเลอาชญากรรมไซเบอร์ออกคลุคดีแผ่วิติกาอ้อแซคดีเจคาเตเลงาหึมมียาลูวิสิวิกาผู้เวเลผัวผู้ถาสอวิลกุกะขอมือลากาวิเจคาเตเลจะขอนี้งาฮะขอจีขอคลุกะเลมียาติพาลูวิสิวิถากาผู้เวเลเตแซขอมือขอฮีคดีเกาจีแม่เลยอยากจะขอป้าจะขอมาตาลาวิลจีมาเอาไว้เลยยามีมาติพาเพวิโลจิเมลิฮอลโลก็ยับพิมาติผาชอออนไลน์ขอโมวือปื้จากุมาเลียเคโกจะได้คือวิอยาลีงาคือไทมิงกอคโลออนไลน์พอฮอเชวีแพร่ฟอร์เตยาลิลิกาหน้าเลียทีวีจอวีดาวีมอติผาอยู่แล้วมียาถาฮอกไอตัวอโปลิมมีวิอเลียวค่ะกฎหมายฮอลโลคาเปกาอยู่แต่และเชจไกตุโยเจลิชกางาคือมียาวือจ้าวือเยวิอโปติผาดาวีออลอเพวิโย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกำลังใช้ยุทธศาสตร์ที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสมาใช้ควบคุมเส้นทางสัญจรในทะเลแดงทีมเทควันโดไทยคว้า7เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงคัพที่ประเทศเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมนำข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาและประธานวุฒิสภาถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมและร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมทั้งแสดงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยถวายสัตย์ปฏิญาณความตอนหนึ่งว่าในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั่วประเทศต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทุกคนต่างประจักษ์แจ้งในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำพาความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่า

0: เฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะที่ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3คู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เสร็จพิธีขณะที่คณะบุคคลประชาชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินายพัชรภูมิอัศวพรไพบูลย์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าวันนี้มีโอกาสได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมอบชีวิตให้ด้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.ทำให้วันนี้มีโอกาสได้เรียนต่อและหวังว่าจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
3: เป็นทุนที่ให้โอกาสเราครับตั้งแต่ส่งเรียนจนตั้งแต่ม.ปลายันจบปริญญาตรีครับผมก็คือเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับตัวส่วนตัวผมเองครับก็คือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ทุนนี้ก็คงอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่ออะไรเงี้ยครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยครับ
2: ด้านนางสุภานีสิงโคจิตอาสาภาคประชาชน904กล่าวว่าที่ผ่านมามีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ทุกครั้งที่มีโอกาสด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด
4: ทุกปีทุกครั้งค่ะตามเสด็จท่านไปต่างจังหวัดด้วยค่ะอยากให้กำลังใจพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านรับเรื่องราวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในปีนี้ทั้งโศกเศร้าทั้งเสียใจดีใจเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านค่ะอย่างวันนี้ก็มาลงนามอวยพรให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสำราญนะคะแล้วก็ให้พระองค์ท่านมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่านอินคาดนาครายงาน
1: เช่นเดียวกับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราธิวาสเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุ่มออำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้พระตำหนักทักษิณ

0: ราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา 16:00 นของวันนี้พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่ว่าเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7 รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1เริ่มพิธีเวลา 17:30 นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญดีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: หลายภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569เริ่มต้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียง
2: ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยมีแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และประธานแม่บ้านมหาไทยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจเหล่ากาชาดและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75 รูปพร้อมทั้งพิธีอธิษฐานภาวนาจากผู้นำศาสนาคริสต์และพิธีดูอาจากผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเฉลิมพระเกียรติหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหน้าชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์โดยปล่อยกุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงค่ำเวลา 19:00 นมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งการแปลอักษร74 ปีทรงพระเจริญโดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมอย่างสมพระเกียรติสมิทธ์รัตนชิชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสมโภชและถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารตำบลเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดลำปางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนามหามงคล5 ศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
3: ณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปางนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล5 ศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาอธิษฐานถวายพระพรขณะเดียวกันผู้แทนจากศาสนาต่างๆในจังหวัดลำปางได้นำศาสนิกร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซิกสวดอัดดัสและผู้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายพระพรชัยมงคลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
4: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประสบนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีโดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจสู่การปฏิบัติสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสริมสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนวีรชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
1: ขณะเดียวกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเลยนำโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอด่านซ้ายทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสมรภูมิพระราชาปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณหอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้วพร้อมประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลประชาชนทยอยเข้าเยี่ยมชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างคึกคัก
5: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่โดยรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องนางลัคนาแซ่ตันกล่าวว่างานนี้จัดได้ดีและน่าสนใจจำลองวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ำที่ในปัจจุบันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วรวมถึงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆได้รับของรางวัลมากมายพร้อมเสนอผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มากขึ้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเดินทางมาร่วมงานมากขึ้น
6: ก็ให้มาดูวิถีสายน้ำเมื่อสมัยก่อนสมัยนี้ก็ไม่ดูมองไม่เห็นแล้วว่าเมื่อก่อนการใช้ชีวิตกับสายน้ำนี่เป็นยังไงเขาแบบยังไงนะเขาแบบจำลองสายน้ำให้คุณดูแล้วก็จะมีอาหารถิ่นอาหารโอท็อปและอาหารชาวบ้านมาร่วมขายที่นี่พี่ว่าดีนะและจัดได้ดีนะ
5: เช่นเดียวกับนายอนุพงษ์โอสถกล่าวว่าการมีกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดยาวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดด้วย
7: ดีครับดีเพราะว่าในนี้มันติดกับช่วงหยุดยาวด้วยนอกเหนือจากการที่คนมาเที่ยวต่างจังหวัดแล้วใช่ไหมครับยังกระตุ้นให้คนมาเที่ยวในกรุงเทพด้วย
5: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดกิจกรรมกระจายอยู่ใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของงานจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆและซุ้มบริการประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ บริการทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตและแจกพันกล้าไม้บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรและคลองหลอดวัดราชนัดดาจัดเป็นโซนถนนคนเดินสายศิลปะแหล่งรวมหนังสือเก่าและมหกรรมของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครขณะที่บริเวณคลององอ่างและคลองประดุงกรุงเกษมมีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพยามเย็นถ่ายภาพกับสตรีทอาร์ตชิมสตรีทฟู้ดชื่อดังและชมภาพยนตร์กลางแปลงริมคลองส่วนกิจกรรมในช่วงเย็นวันนี้เวลา 15:00 น.พบกับการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงทรงคุณค่าโดยวงดนตรีกรุงเทพมหานครกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและละครพันทางเรื่องพระหล่อโดยคณะมธุรศิลป์และคณะอักษรศิลป์และเวลา 19:00 น.พบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินเก่งทัชยะผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ชวิษาปทุมมารายงาน
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทุกพื้นที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงวันหยุดยาวเตือนงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด48ชั่วโมง
9: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันทั้งการเพิ่มความเข้มวงรอบในการกวดขันตรวจตราตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในเคหสถานบริเวณสถานีขนส่งที่พักโดยสารสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโรงแรมที่พักและป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางหรือขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือมีพฤติการอันน่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางรวมทั้งให้อำนวยความสะดวกการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้และพิจารณาเปิดช่องทางเดินรถพิเศษในเส้นทางที่มีความจำเป็นหากเกิดอุบัติเหตุเหตุฉุกเฉินหรือมีปริมาณการจราจรหนาแน่นนอกจากนี้ยังย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภททั้งร้านค้าในชุมชนร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 0:00 น.ของคืนวันที่29กรกฎาคมไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของคืนวันที่30กรกฎาคมหากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงด้านภาษีในอนาคต
0: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคม2569ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาการขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รับสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบไปเจ็ดหรือว่า Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตน พร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในบางกรณีประชาชนอาจต้องยื่นหลักฐานหรือดำเนินการเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าผู้ที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอภายในวันที่31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569คริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยร้อยละ 12.5
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากไทยร้อยละ 12.5 ว่าเป็นผลจากข้อกล่าวหาของสหรัฐใน2ประเด็นได้แก่การที่ไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการตรวจสอบกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยประเทศที่มีกฎหมายรองรับหรือบรรลุข้อตกลงอาร์ตแล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีร้อยละ10ขณะที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามสำหรับการเจรจาอาร์ตปัจจุบันเหลือประเด็นเพียง3เรื่องที่ไทยไม่สามารถยอมรับได้อาทิการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไขที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการเกษตรกรและประชาชนซึ่งหากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เปิดการเจรจาในระดับเทคนิคไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาโดยเร็วทั้งนี้ไทยสามารถเจรจาให้สินค้าได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มจากเดิม471รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมวัตถุดิบอากาศยานอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าอื่นๆซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ50ของมูลค่าการส่งออกไทยไปสหรัฐ
11: อย่างไทยเราอยู่ที่ 12.5 เรากับเวียดนามอยู่ในข่ายเดียวกันมาเลกับอินโดคือประเทศที่ได้ 10% แต่เนื่องจากว่าเขาตกลงเรื่องอาร์ตไปแล้วเรายังไม่ได้ตกลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่เราแข่งกันด้วยมากๆอย่างเวียดนามเราก็ยังสู้ได้อยู่นะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
10: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้ทีมไทยแลนด์จะเดินหน้ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยเร่งดำเนินการ4เรื่องได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการผลักดันการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจึงจำเป็นต้องชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาดังกล่าว
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้พิจารณาเงื่อนไขการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนแล้วศาลปกครองได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมได้ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีมติให้ชะลอกระบวนการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากศาลหากศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งทุเลาโดยเร็วการเลือกตั้งจะยังคงดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อมีผู้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลและศาลมีคำสั่งรับคำร้องวิพิจารณาหน่วยงานจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลและรอความชัดเจนโดยสำนักงานประกันสังคมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาดังกล่าวตามขั้นตอนอำนาจหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่สังคมมีความกังวลว่าอาจไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข. แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางอัฟราอันซูบารัฐมนตรีต่างประเทศเยเมนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่สถานทูตเยเมนประจำกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนตั้งเป้าที่จะลอกเลียนยุทธศาสตร์ที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยนำมาใช้ในทะเลแดงด้วยการปิดกั้นการสัญจรผ่านช่องแคบบับอัลมาเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงทั้งนี้ทะเลแดงกลายเป็นแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่านหลังกลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในดินแดนซาอุดีอาระเบียรวมทั้งปิดล้อมการขนส่งทางทะเลของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฐานที่มั่นและเมืองท่าสำคัญของกลุ่มฮูตีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนเพื่อเป็นการตอบโต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ายูเครนกำลังเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและคณะทำงานโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปและยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยสันติภาพที่สง่างามทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐในวันอังคารนี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อขอการสนับสนุนในการต้านทานการรุกรานของรัสเซียนอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังจะเข้าร่วมพิธีศพของนายลินเซ่เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันและพบกับวุฒิสมาชิกสหรัฐทั้ง100คนเพื่อขอให้ผ่านกฎหมายที่สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอดีตวุฒิสมาชิกเกรแฮมกระทรวงการต่างประเทศของบราซิลออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลยื่นคำร้องขอหารือกับสหรัฐภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้ในเดือนนี้ทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าซึ่งรวมถึงบราซิลในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานนอกจากนี้ยังเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ25กับสินค้าบางรายการของบราซิลขณะที่ทางการบราซิลระบุว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรม และไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าปี2537และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของ WTO สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รับมือวิกฤตในเมืองบอร์โดศูนย์กลางการผลิตไวน์ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่า1จุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศได้แล้วแต่ไฟป่าขนาดใหญ่และรุนแรงกว่ามากอีกจุดหนึ่งใกล้กับเมืองบอร์โดยังคงลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมยุโรปตะวันตกในสัปดาห์นี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดแกรนมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาที่ใกล้จะมาถึงจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศเกมที่2แข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะโตคอบราเชียงราย88-70ส่งผลให้ชนะซีรีส์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่อีกคู่ TGE บาสเกตบอลคลับเอาชนะชูตอิดดราก้อน97-92คว้าชัยในซีรีส์ด้วยสกอร์2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเริ่มแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยจะแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการLTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแรกหญิงเดียวพินมุกดาสมศรีหวดเอาชนะดาฟินาซินซวดจากฟิลิปปินส์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจือโยเหลียงมือวางอันดับ2ของรายการจากฮ่องกงด้านชายเดี่ยวธีรวัฒน์พัฒนะพดุงพงษ์เอาชนะโอเว่นเชงจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันศึกเทควันโดนานาชาติรายการคิมอุนยงครับที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้โดยรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยในโครงการDomestic Power 2026 เข้าร่วมการแข่งขันผลปรากฏว่านักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามา7เหรียญทองจากประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมประเภทพุ่มเซ่ทีมชายประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมและประเภทฟรีสไตล์ทีมกับอีก2เหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1หรือ Thailand Ranking รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง1สิงหาคมในรอบ16คนสุดท้ายโฟนอุบลณรงค์เดชตาขันทองอันดับ11ประเทศไทยเอาชนะเปาจันชินภัทรคำสัตย์อันดับ43ประเทศไทย4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างเอิร์ธศรีนินสิทธิชัยเชี่ยวชาญอันดับ20ประเทศไทยกับพุทรังสีพุทธการขิมสุขอันดับ22ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนามที่1ณประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้โดยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ผสมผสานกับนักกีฬาดาวรุ่งประกอบด้วยณัฐธิชาใจแสนกัปตันทีมเซราแอนโคมาแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตน์ธนพันธ์วารุณีการรำกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชราพรคงยศสสิภาพรจันทวิสูตร นิชารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจะคำและอภัชยาพลธรรมโดยมีจิดาภานาหัวหนองกับกัญญรัตน์คำวงเป็นตัวรับอิสระทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีก่อนการฝึกซ้อมโค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการเก็บตัวครั้งนี้เป็นแคมป์ที่2หลังจบการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนโดยเปิดโอกาสให้นักเตะทั้งจากฟุตบอลนักเรียนและผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นกับสโมสรได้เข้ามาแสดงศักยภาพเพื่อคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดติดทีมชาติพร้อมย้ำให้นักเตะพัฒนาฝีเท้ากับต้นสังกัดและนำประสบการณ์มาช่วยทีมชาติขณะเดียวกันทีมงานได้ศึกษาข้อมูลคู่แข่งอย่างต่อเนื่องและเชิญชวนแฟนบอลร่วมให้กำลังใจทีมไทยในการแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมและมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดก่อนประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมจากนั้นพบเติร์กเมนิสถานในวันที่3กันยายนและปิดท้ายพบอิรักในวันที่6กันยายนที่ชลบุรีสเตเดียมโดยการแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งนี้จะคัดเลือกแชมป์กลุ่ม8ทีมและรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศจีนในปีหน้าต่อไปความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะยุโรปหงแดงลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกเป็นข่าวเดินหน้าคว้าตัวแบรดลีย์บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีของปารีสแซงแชร์แมงมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวผู้เชี่ยวชาญหน้าตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาโคล่ามีความต้องการย้ายไปร่วมทัพลิเวอร์พูลหากทั้งสองสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าตัวได้ขณะที่นิโคโลชีราเปิดเผยว่านักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2032พร้อมรับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรและลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอมากกว่า100ล้านยูโรให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาด้านเบนจาคอบผู้สื่อข่าวสายฟุตบอลอังกฤษระบุว่าแปเชตั้งค่าตัวของบาโคล่าไว้สูงถึง170ล้านยูโรหรือประมาณ 144.5 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้ง2สโมสรยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการย้ายทีมดังกล่าวส่วนความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูเชลซีเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีกำลังพิจารณาคว้าตัวแดนนี่เวลเบกกองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย35ปีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ชื่นชอบของชาบีอลอนโซกุนซือหนุ่มชาวสเปนของเชลซีปิดท้ายที่หมาป่าแห่งกรุงโรมโรม่าจากเกาโชเซเรียอิตาลีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานติอาโกคาสโตรหัวหอกดาวรุ่งวัย21ปีจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรภูริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพุทธพุทธเขียนพอพานสารอุทอธงเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพุทธะแปลว่าการตื่นการตื่นตัวเพื่อเรียนรู้ความชาญฉลาดสติปัญญาผู้ฉลาดปราดเปรื่อง ทั้งในภาษาสันสกฤตและภาษาไทยพุธเป็นชื่อดาวเคราะห์เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันอังคารเรียกว่าวันพุธนอกจากนี้ยังเป็นชื่อเทพอีกด้วยเรียกว่าพระพุธตามตำนานของอินเดียโบราณกล่าวว่าพระพุธเป็นโอรสของพระจันทร์พระพุธเป็นผู้ที่มีปัญญาปราดเปรื่องและใฝ่ในการบำเพ็ญพรตไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหนะ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวันอาสาฬหบูชาท่านผู้ฟังคะวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนั่นคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2569วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569คำว่าอาสาฬหบูชาประกอบด้วยคำสองคำคืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติกับคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกฏัญญะพระวัปปะพระภัททิยะ พระมหานามะและพระอัสชิที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรกัปวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขการสร้างความลำบากแก่ตนการดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาโดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ8ประการหรือมรรคมีองค์8 2. อริยสัจ4ได้แก่ทุกข์ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธได้แก่ความดับทุกข์มรรคได้แก่กระบวนการวิธีแห่งการแก้ปัญหาท่านผู้ฟังคะโดยทั่วไปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาที่นิยมกระทำในวันนี้คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องวันอาสาฬหบูชาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
21: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมอ่าน

วัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการทั่วทิศถิ่นไทยครับวันนี้วรรณชัยจิตที่วงมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับกับตลอดเกือบ1ชั่วโมงเรื่องราวนานาสารพันข่าวสารความรู้แรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังที่นำเสนอกันเป็นประจำวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหวังว่าหลายท่านคงจะพักผ่อนด้วยความสุขกายสบายใจและฟังวิทยุฟังความรู้และสาระไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับทางเครือข่ายสวททั่วประเทศกับทั่วทิศถิ่นไทยครับทั่วทิศถิ่นไทยไม่ได้หยุดไปตามวันหยุดนะครับวันนี้วันอังคารและก็ยังคงทำหน้าที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นนี้เช่นเคยครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดสายรับฟังคำถามข้อคิดเห็นจากท่านผู้ฟัง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอบูดาจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ควา
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็น

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Con phê mở lộ phía mà toàn xóa ô tiêu.

ยุนโนจักสร้างมองแวดทงพินาโลดวดเสียบเท้าตาเป็นเยโอนินโนสุดว่าเพียพินายามเวียนหายโอเสียนพินเสมิวนาตาลเมาเสียโอเวสิงสูเบลเทียนาพระเจ้าเท่าเล่าตุเตียโอนินมอยาเตียวแวเป็นยานา

มิวตานแมงตาลอนานเซยัดซายัดเปอเยอเนียนาบิวแมโอเตียวเนเปอญางาเนียนาเปียนเซเนีย

หรือเจียมีวาตานาละพันยาช่วยออ

ันตายเดียตัวลอยตินหอนโอควาตัวนานเสียต่อไปหมด

thế nhang nhìn cha nhẹ bờ nhiều thế phăng choàng ôi phiêu.

想说哎，别丢大。

ทินต่อโอฟ้าเยี่ยมกลางยามเยวแทนเงี้ยเอจาว่าฟ้ามีว่าทุลุ

เียงเส้นมันเมื่อโอ้ยังตรงโอ้ทองโอ้เธออย่าหน้าหลังเปียมาคงตาเนี่ยเอ๋ยผิวว่าผู้ยันหน้ายังต่อโอ้

หิวตาลวิเดือนนาจาวินาโอโลเพื่อเยียวินตรงอายามชินโอไทโลโยเสียทานยานาแห่งทุนสังโอเสียทาโลพินายามยูเปียทิ้งเหมือนยานต่อ

当初他娘那怎样哦祝到红啊为尊哦为天爱当爹妈

dân ra ô tê can ô pê chàng pê mi ta na mèng yam pê cú tiêu nhị na quên na tư thiên ô rồi vì lai thật nhàn thiên yam pê lô quang tu thun mèng สุชาโอทิมโนเต็งสาจูญานะหาห้องชั่วโอข้าเม้งตาตุนชาโอเตียวสุเวสังพยานิตาทิงไอดาตาอ้อยมองคุยอาโอ

มองทางโอ้ทุนโอจูตุอีญานเวตางแมงเลจูตุแปมีว่าต้องคู่โอ้ฟ้าจูตุลาซา

จาโลโคยานยามตัวนามาเจียนเสียโอติโมก็ติโลมีวาเจตัวโอก็ยโตโกวาตาตุลุนกัวโอมอนาเนียนพระก็ขอเรียนโอตานแสงฟูสร้างควานเพียนแปรยิ่งต่อยโอเทจามิวตาในหอยางโอเปียวแสงหินแปรยานาเทจายิ่งตีเสเสควเวโยฮาโอทามเสียนเสต

ตีงสันจิงโยญะนาหอนอญะเอเสียนเสจวางยาดอญินโอเปียมจังสายยาญางเวคุญิแมงโอมานมาจาตีงาเยียตียโอเสียปินโจทานจิงเวอีตุนเอเดี๋ยวเปลี่ยนแจกเจกว่าตาโอท

เตียนเวลานี้ตานยามต่อหันเย็นต่อหันโอ้เตียงสุเบลยาตัดเยาเตียนเชียนเสียนยานาอิลุนโตอิสุมิวตานสุทุยโอเตียนจวงชาญาน

见了被那米打的这样子听吧云安的飞欧塞。

表，也长说的听你听你哎，门就了干为何养哦表，三娃哥年何养也在都听你啊你那位哎哦别ต่างเจอเวทีอาปางกว่างอายามทิ้งอาเปลี่ยนโลโอทีเจอเจียวหอยังโอเปียวยาวานิวกาสินตาเนเธอขาปิวเสตานาวาวิเอโอเปเสมีตานาทิ

边，杨水南端啊，杨瓜头路最的云飞呀南哦光，牛瓜南端啊边，瓜年你们放大呀娘啊你累。杨氏两家

เอกวาทาโอตานุสิเสมิตานเวกสุญญนายโอเยนเปลี่ยนแปลงเจกเสกิโน

ทงจิงสู่เบลตาห่วงฟ้าเจ้าอย่าเสียเสียวจะตัวนานโอเสเตรียมตัวเข้ามาอจวางสุนโอนามตุวิสิวายันโลตายยอว่านาเลาะกิงอายามก้อยเจียวสาลาคุณสิวานันวิโอควางฟังสู่ท่าเนี่ยนาหงควาสายยินเหลือเลี้ยวกายามกินโอเสียเนี่ยทางยินนาขันเลิกคู่สินเนี่ยแปะแค่เกียจใจต่อยาม

เปโลเนียนนายามกินโอเตียนพุงกินยานต่อฝ่านามแย่หินโอยามกินเสียนต่างหินเท้าโอวินตามตาเสียเจอทงบัวนาฮีตุติเปียนาเยียไปมานโอทองกานีนาทงเท้าหงควายมีนโอตุเลียวเปียนาเปียมาเจวิกว่าเท้าโอเยียยามเสวยเยยางยามกว่าเนี่ยนิมโอเนี่ยเนี่ยนิมนามาสองเลยเดียวเตรียมเจกว่ามาเมียนฝานเยซูสู่ตุนานสีงาท้องเมาเตรียมโมจีน้อยหอคุ้งเส

เฮ้ยหนูเจ้าน้ามัวน้อยรู้ตัวงาทุ่ยเจี๋ยเจียวเฮ้ยหนูเนี่ยชอบเจ้าน้าแสงน้าเนี่ยน้อเบื่อตัวเนี่ยน้าโตก็เจ้าแห่ง Pina chio yen nin na phui o pa nyo te tung a tuon pin chuang o pe con yêu à yam ya na thái tiểu ta ô quê tế cho tiếng à có yên à ô xiên ô khuân chú về miêu ta na tươi xuân nhẹ nhẹ ô tía hồ quang à tê với có yam ô vi biểu dạ y nhà ngà có chỗ qua ô ta pê xe mô na pia ma pua kinh ô nhà ngô nhu ta vê ta pê nê mô chê na nói ô nhìn lưỡi đô gái tu xia ô bê

เวลาปนาติวาติยามโอนแม่เวตางาแสงาเสียวลุเนปุโยตุตุเบลนาเสียนาสักเยาเสียวเต้าเล

一楼带放租啊为轮子啊养不起哦最美壮也那混战哦丢双下

0: วางโซนาสินเววาตายนาตัวตรงเนี่ยชัวเยียเตียบวนามีเจชัวสินโนสิงสูเตียนาเจกานาโยแมงเนี่ยเชื่อแข่งท้าท้าสิวาวีเอโอแปรสิเจมิวตานเวแข่งท้านาเชื่อยามกินนาเยาโลยางหูเชื่อตายโยเจียยางอาโมเลเชียวเลยเสียวเจียวตางอาเจยามทิ้งโอเวนโอยียางเวสว่างเทียนเวทิ้งอาเทียนโอ
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เรือนจำภูเก็ตจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเติมพลังใจผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
7: นายปริญญาศรีธัญแก้วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและโครงการพบญาติใกล้ชิดที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะครอบครัวอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีโดยกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นรวม5วันในวันที่27 28 31กรกฎาคมและวันที่3และ4สิงหาคมพุทธศักราช2569ซึ่งในวันนี้เป็นการพบญาติของแดนหญิงมีผู้ต้องขังและญาติเข้าร่วมรวมกว่า400คนบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีการถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวและรับประทานอาหารร่วมกันรวมทั้งยังมีเปิดร้านคาเฟ่ชูฮับของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโครงการฝึกอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมได้อย่าง ยั่งยืนวัฒุรัตน์ วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
2: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยพร้อมมั่นใจทั้งนายเนวินและนายพิพัฒน์รู้จักและทำงานร่วมกันมานานให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการแกนนำพรรคภูมิใจไทยจนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเคลียร์ปัญหาภายในพรรคว่าไม่มีปัญหาใดที่ต้องเคลียร์ใจกันและเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในบ้านและภายในพรรคคนภายนอกไม่มีทางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้จักและทำงานร่วมกันมานานอยู่กันแบบพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันหากมีปัญหาจริงก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะส่วนกรณีที่นางกรุณาชิดชอบภรรยาของนายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็คบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายอนุทินย้อนถามว่าแล้วพูดผิดหรือไม่คนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายจะให้ความเชื่อถือได้อย่างไรชาววิสาปทุมมารายงาน
2: โครงการท่องเที่ยวมาเลเซียปี2026ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้เยือนมาเลเซียเพิ่มขึ้นสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายลีไทฮุงรองอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งมาเลเซียฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว2

0: และมาเลเซียยังคงขยายตัวเป็นผลจากการดำเนินนโยบายในวงกว้างและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงนโยบายยกเว้นวีซ่าที่สร้างประโยชน์เชิงบวกต่อทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: พอกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะ

0: ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不老花啊阿玛萨历史我如此的话不老花啊เอาลิสุงโอประกาศกุ้งไม่ทาจิ้มใหม่ง่ะสถานีวิทยุง่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยอย่างอ่ะอาทิตย์ว่าวิทยุว่ามือจะมางบัญญายยี่ระบบยาเฮระบบ AM ยี่ครึ่งความทีเบอร์ที่ตุลิยาชีจื้อชูว่าจูญาตุลาง่ะอาทิตย์ดาวระบบไลฟ์สุบเฮงานฟิสุบุยเพย์เฮสวทเชียงใหม่ง่ะ AM 1476กิโลกะตรีโคหานี่คือตุลังอ่ะมามาว่าติดตาแล้วก็คือมีติดตาเงาะที่เรียกสุดสุดแพร่วัชรที่เรียกนี่เกิดช่องอ่ะเอาลิสุงดอมังก็ไม่ใช่คืองานไหนๆก็คือชมมุขวานีจิมวะติควาดวงอ่ะทีมุลแล้วก็คือนี่คือนี่มุขวานีซาโมงอ่ะนาทีนี่ควานี่คือนาเนี่ยสติเนี่ยดูยาช่องอ่ะทำไมคือเอารัฐบาลควานี่ไงเอาลิชยิ่งเขายิ่งดวงจอที่เรียกปีมากงานที่เรียกแบบมั้งอ่ะ啊，特别要是你只黑你欢迎啊，你只黑你欢迎去啥子？你不去什么去玩游抓去逛啊？还是玩游不要什么去玩靠爬山啊？啊，我这个啊，我小伙伴要去呀，不要去玩你你只你不去别说，天天不要去逛啊，嘛去玩靠爬山啊？啊，特别要去什么去玩游山，你可能啊去逛啊嘛啊去多啊，啊来逛街啊啊嘛过点嘛过些啊，啊特别去啊我罗西说去多啊嘛啥不去。มือฮันลิซะบ้างอ่ะมือจะกวดจะการจะบ้างจะกวนบ้างอ่ะบ้างเราเชื่อต่างเนี่ยเชื่อของงานอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังอ่ะนักเรียนมาปีมาอย่างอ่ะอาทิตย์เซตาจีชมังงูไม่ยังคือธรรมกายที่มือจะพูดว่ากูนิสูงอ่ะเตงิสูที่สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีฮิโรฮาจะพูดว่าก็เชื่อสุยาธรรมเจนตัวหลังอ่ะยังแบบมังงูไม่ยังคืองานที่นี่มีก็พวกวันยังคืออะไรยังคือซาซึ่งยังสิบแปดงานบางพื้นที่เนี่ยคือมหาขึ้นเรียบงานอาทิตย์แบบงูไม่ยางงานทำไมคือนิมิจิอาทิตย์ที่หยิบซึ่งซาซึ่งยังสิบงานวอร์ดถ้ามองมาคืองานหลายพื้นที่มหาคือที่เรียบงานภาคเหนือจีภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานอาทิตย์นี้คือภาคใต้บ้างงานอาทิตย์แบบงูไม่ยางคือบางพื้นที่มหาคือพันเรียบงานวอร์ดพื้นที่กว่ายี่มีความเสี่ยงเขาจะมาว่าที่เราภาคเหนือไงเอาภาคเหนือว่าคือพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจอาทิตย์นี้คือจังหวัดเชียงรายไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดตากไงอาทิตย์นี้จังหวัดน่านอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์นี้คือจังหวัดพิษณุบุรีไงอาทิตย์นี้คืออะไรไงนี่สันติการ์ดไงอาทิตย์นี้คือที่พื้นที่ภาคเหนือพวกจะส่งงบยังไงมาคือที่เนี่ยฝาระจำงงอาทิตย์นี้บอกว่าติดตามงอเข่าที่ชิงไงที่ยาพยากรอากาศงอสุรัฐบาลก็จะได้แจ้งเตือนมางานมาตลอดที่ดีนั่นละงานเกี่ยวกับจังหวัดมึงชื่ออาริโต้มึงฮาเคลียจะเยอะบ้างไงอะไรกว่าอันตรายบ้างสุดที่ประกาศจะเตือนงานเอาจอภาคใต้ทั้งพวกงูมันจะคืองานบางพื้นที่เนี่ยคือมึงฮาเคลียบริงานอาทิตย์คือมีฮีโร่ฮาเฮก็เยอะอาทิตย์จอนั้นทะเลทั้งพวกงูมันอย่างนี้คือมีอะไรอย่างคือกว่ายี่ครึ่งทะเลเนี่ยคือไงยี่โมจำเนี่ยคือหนีไม่ควันเนี่ยคือสามเมตรสิบแปดของงานทำมันเนี่ยคือยังแปลว่าจุลจีเนี่ยว่าความจะยังมันไงที่จุลว่าจุลที่แบบมันเนี่ยคือยี่มันน่าเชื่อไงกว่ายี่มีเฉพาะคือง้อวัวเสบอันตรายบุรุษงาทำไมยาเจนทุบหลังงาที่ถึงกางงูมันเนี่ยผ้าถุงออบเชียนเหนืองูมันเนี่ยคือทำไมคือจังหวัดหนองคายไงอันนี้คือจังหวัดบึงกาไงอันนี้จังหวัดอุดรธานีหรืองออันนี้คือจังหวัดสกลนครอ่ะอันนี้คือจังหวัดนครพนมอ่ะอันนี้คือจังหวัดมุกดาหารอ่ะอันที่คือจังหวัดยะโสธรอ่ะอันที่คือจังหวัดอำนาจเจริญหรืองออันที่คือจังหวัดศรีสะเกษไงอันที่คือจังหวัดอุบลราชธานีไงเอาวันที่พื้นที่ธรรมราชสงฆ์บรรยากาศผู้เชี่ยวชาญงานมาเกิดที่งานจำหมู่ฝาตาประชาชนมาคือมือหาคือลีมีโลหะตลิจแย่บ้างอ่ะมือหาคือพลเรียงงอไม่ยังชงว่างอ่ะมาคือก็คือระดุยงอ่ะวันโลชิสบ้างเนี่ยคือตัดตาเนี่ยเชื่องอ่ะพิความมีโลหะคือปัจจุบันกว่าโวจักรวจบาจามาถ่ายยังอ่ะว่าจักรวจบาอีกคือปัจจังงอไม่ยังคืออันตรายยังอ่ะว่าโวพิควาสุจิตเตปัจจังเบอร์จะมีเหี้ยคือปัจจังว่ายี่แหลกกาดงอยี่สุดมายิสกัดดาวแล้วก็พักโขไปคือไงแล้วคือบิดเจ้าหน้าอ่ะที่ยิ่งกว่าสุยไปทำมาคือพระที่อาจารย์อาจารย์ยิ่งไปมาคือมีจุดเสร็จไปคือไงแล้วพระบุคือบิดเจ้ามาคือไงทีไม่เชื่ออ่ะ
叫做房子，包括的，里面个包括人家的啥啊啥资源，人家喜欢个，阿么去啊，对伢什么发达吧，伢什么什么，比么个的啊，见多样啊。啊，听人家他妈在想我，没人去伢，啊，我喜欢的，高要少伢，啊，我那啥帮扶帮我呢，土叔叔伢，就过么去，高要少不行伢，阿么啥的呀，啊，高要少他妈见多富了么不行伢，阿么去对伢。จำโมฟาตาไปใช่ไงจำโมง่ายชัวร์ไงเมื่อสายที่กลุ่มมิชาชีไงลาโชมาคาสลุมาเฮมอริญญารัฐบาลเป็นอย่างเงินนั่นกว่าหนุ่มฟุบะกอยสองมาไงว่าเตมาเฮที่เลยกันนั่นยี่ลางว่าที่เลยทวงเงี้ยมาเฮที่จบไปใช่ไงที่กระโดงมาอย่างเงินนี่แหละกว่ายี่โครงสั้นนี่มาเฮที่เลยป่ายี่อะอาทิตย์มาเฮยี่ผิวเฮยี่ขั้นเนี่ยเฮอาทิตย์ที่เดียมาเฮจบใช่ไงอาเซนเยคือเอาเวลากว่ายี่ไล่ดิเชียงอ่ะนี่ดิเยคือจุดจุดไปยี่ไปคือในเวลากว่ายี่ละเอียดมั่งอ่ะดอกเบี้ยมันคือเรื่องสมาธิลีลอยเป็นยังไงแต่ก็รู้ว่าไม่ยังคือเอาเวลาผู้บ่าขวารามังอ่ะแล้วจู่ๆแล้วไปเชียงอ่ะนี่มีพามาอู้งูไม่ยังคือไงยากในเวลากว่าคดีที่เรื่องฟ้องยาเป็นยังไงเอาเวลากูดีที่เรื่องแบบมันคือจะเชียงอ่ะเอาไปก็งาเอามาคือเนี่ยต้นเนี่ยฟ้าตาจำไม่เชียงอ่ะมาสัตว์ยากลุ่มมิใช่ชิมูคือก็ยศแบบนี้คือไงเอาเวลาที่เราทุกเวลาเนี่ยผู้บอกขวัญจะรำมั้งว่าผู้บอกผู้บอกขวัญจะมาคือไงจะใช่ไงมาคือตัวเนี้ยจะมาฟัดตาบังงานมาอยากเกิดมาเจนตัวฝรั่งที่มาที่เชียงโง่ไม่ยังไงญาติสนักงานตำรวจไซเบอร์มาเจนตัวฝรั่งมาซะเดียวว่าระบบอะไรขวัญยังไงจะซึ่งจะมาวุ่นฟังสั่งสมบ้างไงมาคือตัวเนี้ยจะมาบ้างมาซะบ้างเอาถ้ามีสบายไงที่ระบบอะไรเขาเนี่ยจะซื้อจะมาไฟมั้งไงที่จะซื้อมาวาโซกลุ่มไม่ใช่เช่คือจะมาขึ้นยังคือมาสบายขึ้นยังคืออาคืบยางไงช่วงไงที่แบบงบไม่ยังไงมาคืออาทิตย์ยาจำงาผู้ว่ามาเบิกแถวงบไม่ขึ้นไงสู้กับคนยังไงเช่นไงมาคือยี่หลังค้างไงแล้วก็จวนจมไงทีนี้คือจะซื้อมาคือวันนี้ผู้ว่าเบื่อมาคือยินหน้าเบื่อในยี่ช่วงไงติกระโดดมาเฮฟุบะก็แถวอู้ไปเฮงไงจะซื้อมาสุฟุระจะซื้อสุฟุระเฮจะซื้อกว่าวัวติดจื้อไปแล้วไปติดจื้อสุฟุระมาเฮจูเชงไงที่ขวัญยังเฮงไงมาเสียเห็นยี่ไปเฮกลุ่มมิชาชิงไงเราชมมาเขาสู้กับขึ้นอย่างหรือระบบออนไลน์ขวัญยังไงเวลากู้วางมังงาที่เป็นยังช่วยงไงมาเฮสู้กับกูยิงกับเชงไงทำมาเฮจะซื้อมาเฮสุดสิงมังงางาเป็นยังไงที่ยังเฮยี่หลังคายี่บุรุษมาเฮจุนจุนมาเฮกับกูยิงกับเชงไงบ้านเราก็ไม่ใช่ที่ว่าผู้บ่าปลายทางไงว่าจะซื้อเป็นไรเนี่ยคือเบื่อมันไม่อยากเคยมาที่ยาไข่ไงพี่ข้าวโนจะสักกระแทตุยเงี้ยงอจะซื้อมางามงามงามคือไงงอไปเหอะฟัวเบื่อมางามพี่ข้าวโนจะซื้อมาเป็นไรคือฟัวบ่าวบุญจะบางเหตุสมัครที่ยาเมียเชื่อไงมันคือแต่กับกูยังไงเชื่อไงพี่ข้าวโนจะขึ้นมาฟังเชื่อไม่อยากเคยมาอู้มาข้างไงสมัครแต่จำหมดไงมาสับเบอร์ที่เอาละข้อยังไงจะซื้อใส่มาคือเนี่ยคือยี่แจ้งข้อยสมัครเนี่ยขึ้นยาบ้างไงมาคือที่ยาจำหมดได้จากงานอาทิตย์นี้ธรรมะที่เชียงโง่เป็นยังไงหรือยากรมอนามัยไงธรรมะคือแจ้งเตือนพลังงานเอามาสับเบอร์มหาลิตรโง่เป็นยังไงเอามาคนเดียวมาดูแลสุขภาพบ้างไงมีอันนี้ไปเธอไข้หวัดใหญ่จริงไงอาทิตย์นี้คือไข้มาลาเรียดวงอ่ะอาทิตย์นี้คือไข้เลือดออกไงเธอแห่ทุ่มนามาคือเหนือมาคือขึ้นยาบ้างไงอาทิตย์ไปคือชอกงามาคือเอามาคนเดียวมาจำมังงาเอาสักคนสมิงตาคือเจ้าผัวแต่ขอจวักไงอาทิตย์นี้คือเอาว่าคืนนัดตาเขาได้ขอจึงอ่ะสักคนเป็นไรเนี่ยคือเหตุมาเขาก็อยู่หลังอ่ะเจ้ามีอาศัยไปเหอะเงาะเอาเวลาขู่ไปเหอะนาเผื่อหน้างานมาจะมาแจ้งเลยงาอธิบายว่าไม่ใช่ชกงาบอกที่เอาคนเดียวจะยังงาพี่ว่ายิ่งใครคือยามางาเอาคนเดียวก็ไม่เชื่อมันจะเชื่อจวางอ่ะที่นี่คืออาศัยจากจำมันนางว่าจะไม่ใช่ไปเหอะเอาดูนายชินาไปเหอะเอาคนเดียวไม่เชื่อจวางไปเหอะแต่มันก็จะชุบร่างแบบนั้นจ้าใครว่าอยากเป็นงานมาซื้ออันนี้คืออาจจะใครเลาะก็เลยว่าเงาเหยียงกับกูยิงกับเชิงก้าทำมาเหยียบมาแจ้งเตือนง่ะที่แบงก์งบยังง่ะมาสักว่าเชื่อความรักเนี่ยมุกว่าที่ว่ากันง่ะทำมาเหยียบเชื่อใจตัวว่าเชื่อใจตัวยาฟูนิเจอร์ง่ะตัววอลิสโซยาตัวลำพัวว่ามัวแม่จะส่งเงียบมุกว่าดีฟลังงานไม่ยากทำมาเหยียบที่ชิฟุบังดีฟลังงานนั่นยังเชื่อความง่ะ

Thiên nhiên à, thì mà để sợ hơi sợ hơi ngon mà hơi dĩ sự qua đây à thế bị mà hơi ngà thua chen tây ngà sự bữa hơi à dĩ hẹn nhiên hơi mang gu lên ngà bị khoa và sợ khoa ngà à mà à ta bắt theo dĩ nhiên mình thì khoa nhiên sang ngô bên ngà à mà sốn chạy sự bữa hơi bị khoa ngà à vô năn nài nhà hơi nếu mà hơi ngà vô dĩ thì sao mà dĩ ngà thì sao thay ngà อามาสเรียรัฐบาลงายากระทรวงแรงงานคือเปิดรับสมัครเลยทะเลยีจับบริงานที่เราแรงงานเอาเทมิสโซงาเอาเทมิสโซมากว่าประเทศสี่ของโปวังอ่ะปัจจุบันช่างโง่เป็นยังไงอามาสายตัวยากระทรวงแรงงานคือรับสมัครทะเลจับบริงานรัฐช่วยเนี่ยมันยังคือยี่เฮียยี่เฮียยี่จื้อว่าจื้อทะเลเหนือบริงานสมัยยามงูไม่ไงเธอนี่มีกัมปูความเยอะเธอสี่ห้าสัตว์ที่เนี่ยสิ่งอ่ะสัตว์ที่เนี่ยไปเธอที่เห็นนานกว่าเนี่ยจะเป็นช่วงอ่ะทีแบบงูไม่ยังอ่ะพี่ว่าวมาสนใจไงมาสมัยช่วงงูไม่ยังทำมาเหรอสมัครผ่านออนไลน์ไงเธอยูเว็บไซต์ไงยูเว็บไซต์งูไม่ยังอ่ะ toea.doe.go.th งานมาเหอหีจือลีจมุติเลยเอาทะเลสมัยนั่งอ่ะเอาปีพ่อจะก็มาแน่ใจงบไม่ยังว่าเอาย่ากระทรวงแรงงานอ่ะแต่มาทำงานยังคือย่าสำนักงานยังคือแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดวางงานตรงนี้ที่ติดต่อสอบไทยนั่งอ่ะมันก็ชื่อน้องยีบวัดบ้านท่าวระบบออนไลน์ของยีที่เลยสมัยยังคือยีน้องอ่ะอาบับฝึกงบไม่ยังอ่ะหีมือลีตัวควายยังคือลีมือลิตูลิฮยาชิตสิญบัตสติลิเปชงะเบชมยังคือญิมควันยังคือลิมสติลิว่าปรุงะอาบับฝึงะอาทิบังมันยังปิว่าโวสมัยยุงงมันยังสัมภาษยามังะสอยยามังติลิผ่ายุงงมันยังไงอาโวว่าข้างเดินทางอาโวจะมาฮิบฟิซากุฟเฮเบอร์มาเชงะวายาในจ้างะสวัลายกุโซอาญาลบผ่ายาลบปะลบมาเฮอาวัลติลิตัวละยังงาติลิสิญเฮพี่อ่ะฮิบฟื้นจากกุฟพี่อ่ะที่เรียกเบื่อใช่ไงอาทิตย์นี้คือจากกุอีตากุที่เรียกขวาบ้างอ่ะอาทิตย์บ้างงูมันยาวุฒิการศึกษางูมันยังไงหรือยังไม่ยังคืออาญาบรมยังคือไงวุฒิปวชไงวุฒิปวชเจอาทิตย์นี้คือวุฒิม.6ไงม.6กับวุฒิเยี่ยมไงอาทิตย์นี้ยังไม่ยังคือภาษาอังกฤษไงความโฟโต้คืออาทิตย์นี้ที่เรียกชื่อกลัวไม่ได้ชอบงานอาคือแบบยังไงยาตามไหนยังคือยังหนีย่าหนีสัวเป็นยังคืออามยาตามเนี่ยจังอะอะไรเป็นไงช่วยงานโนอะไรมาแต่พวกยีเชื่อโนเรามาทนายเป็นไงที่ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมให้นั่งอะอะไรเป็นของมันยังทำไม่ได้ไงอามาโวสนใจสุดบ้างไงที่สมัยยังไงนี่มีนี่มีก็พวกคนยังเคยได้ชี้หาสาธิตที่ยังสิ่งที่สมัยเปลี่ยนง่ายที่มาเฮียกระทรวงแรงงานของที่ได้มาปีมาที่ได้ประกาศแจ้งฝรั่งอ่ะอาทิตย์ปัญญาวชกงอ่ะมาฝนมีที่รู้ข้อจำบ้างอ่ะมาสนใจสบางอ่ะว่ายี่เว็บไซต์ว่าดูยังไงดีย้อนข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่สอบทายนั่งอ่ะอาทิตย์บ้างมันยังไงเชื่อคนละปีมากมันคืออาทิตย์แล้วจงอ่ะหนีเมื่อความนี่คือสาโมบางอ่ะว่ารายการลิสุงคือกุลจงอ่ะอาทิตย์บางอย่างคือว่ารายลิสุงดูเป็นยังไงในนั้นทั้งพวกมันคือชมเมื่อความนี่คือจิมัวดวงอ่ะที่มูลบัคเฮนีมูควันยังคือสามมงอะนาทีนี้ควันยังคือน่ะเนี่ยสตัวอย่างช่วงอะที่แบบของมันยังคือที่เส้นแดงอ่ะเส้นแดงวันยังคือมันยังคือวันหยุดดวงอะวันข้าวภาษาอะวันข้าวภาษางูมันยังเรียกว่าสืบสืบมีวุ้นโซล้างหาไม่ยังคือโซมากรวงช่วงอะโดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมากรวงอะมาฝากฝืนมันคือมากรมาในช่วงอ่ะที่ยาโคจาที่ยังคือคบิบเบอร์ช่วงอะที่แบบคือช่วงมาข้าวภาษาอะมาวุ้นที่ชื่อดัวมาผมไม่เคยทายงานมาเลยกูมาช่วยกันมาทำมาแท้ทำมาเจนตัวช่างงานอาทิตย์เป็นยังไงเอาช่วงที่ปีมามาคืออาทิตย์แรกจงงงอ่ะเอาช่วงงานมาคือด้วยเนี่ยคืออาทิตย์เนี่ยจำงานชิบุรุปกาโวภาคเหนือทั้งพวกเนี่ยคืองานบางพื้นที่เนี่ยคือเมืองหาคือเรียกงานก็คือจักรุติกาทุบกันจักรุมาฆ่าจักรุเนี่ยเชียงอ่ะจักรุจุลเลียจะโลชิสโลชิมิสเลยว่างานจะอันตรายงานมาเลยอาวะคือดูสบายคืออาเตะจำมองอ่ะโลชิเป็นยังคือแหล่งเลือดเราอ่ะมันจะเชื่อใจจักรุติช่วงอ่ะอาทิตย์เป็นยังไงที่เด็กความมุ่งหลักของงานในนั้นจะพบว่าเนี่ยคือสมมุติว่าเนี่ยหิมะที่จังหวะสมมุติว่าเนี่ยชิมะ
ที่บนนั้นยังคือหญิงมุขวานยังคือสามวัวที่ขวัญดวงอ่ะวัวชกได้วิทยุพัฒนาจาสูงเนี่ยท่าไหลสวดตีสุดละคือบะโมงอ่ะวัวชกได้คือดูชีดอมางอ่ะผู้จ่าชีดอควายกามยาวัวจริงอ่ะที่ยังคือน่าจะพิจารณาคือทะลุเจงอ่ะอาจจะไปคืองานที่ติดความมุ่งหวังข้อความสวัสดีครับ

0: ิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงโดยร่วมกันปลูกต้นพยอมต้นไม้ประจำจังหวัดพัทลุงและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลหลักเมืองตัดหญ้าเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้การเสียสละและการทำดีเพื่อส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการพร้อมยืนยันเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องมั่นใจนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยประชุมอย่างไม่เป็นทางการและเห็นว่าต้องจัดเวลาประจำเข้ามาที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันสำหรับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นมองว่าระเบียบการทำงานไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบมีความไม่สุจริตใช้ความรู้ความสามารถในทางทุจริตแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งแก้ไขภายใน2สัปดาห์ซึ่งสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดแล้วโดยคณะกรรมการที่รับมอบอำนาจเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วทั้งนี้ได้พบกับประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทำให้มั่นใจว่าการตรวจสอบเรื่องนี้จะเป็นไปตามกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบจากคณะของนายปกรณ์นิมกระพันรองนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะรายงานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบเรื่องนี้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วจึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายได้ทั้งหมดสำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องยืนยันจะดำเนินการทุกคนที่ทำผิดโดยไม่ละเว้นชวิสาปทุมมารายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
2: ในกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุทกภัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่30กรกฎา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้มิชเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
5: อุดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
7: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้นสำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้

0: ที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและคู่ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยาเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
6: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรไอน้ำนำเที่ยวพิเศษเส้นทางกรุงเทพมหานครอยุธยากรุงเทพณสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติและสัมผัสประสบการณ์การเดินทางย้อนยุคด้วยรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรางควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดจัดเดินขบวนรถจักรไอ้น้ำนำเที่ยวเป็นประจำปีละ7ครั้งในโอกาสสำคัญต่างๆโดยขบวนถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติเส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรากรุงเทพนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งบูรณาการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่และประชาชนหลังเกิดเหตุถังเก็บคลอรีนกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตระเบิดซึ่งขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
7: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุทั้งเก็บคอรีนระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ 13:15 นวันนี้พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดและดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกทางด้านนายสุภโชคลาวองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการระเบิดของถังเก็บคอรีนที่ใช้ใน ระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งยังคงดำเนินการได้ตามปกติและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ในช่วงแรกอาจมีกลิ่นของสารคลอรีนในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุจนกว่าจะมีการประกาศว่าพื้นที่มีความปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วเตรียมประชุมกสทสัปดาห์หน้าเตรียมวางแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีและบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งประธานกสทได้ลงนามไว้แล้วและได้ร่วมการตรวจสอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นระยะเวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงเมื่อวานนี้เพื่อตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมกสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนข้อเสนอจากนายอาจพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรให้ขึ้นบัญชีดำกับมสว.นั้นขณะนี้กำลังหารือกับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอเปอร์
3: เมอร์ซุงคา
4: ปอกว่า
3: เนาะจง
5: โอดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

就滚家的牌要呢进看呢给了滚家

ยามอิมเวหาเตียวนาข้าจีเงาปิดเหล่าอินเวทเสียมาติงควรหลุนเอาเสียม

跳，红土我被跳天真土的娘真啊，不把

就给我呀饭呢后呀呢饭呢就呀去呢就那满天呀哦满。

กเสียนตาฮันเดทุยตาดอกจูเนอโอ้ลวันเชียร์ยันทุ่งา

ินทานินนาอูจังแต่ไม่สันตานะคุณป้าเนี่ยเสียแล้วถูกไปจะถูกเทียนลูกคุณนาอูหางจะโตเวจังเมียนนะหมอกงตาเลยมาหนาเงินแต่ผู้ละเบ็ดหน่อยยำมาอู้กงนายเงินเวชานะทิ้งเสื้อเงี้ยอยู่นั่นละหลังเฮจะยำเชียวไปทิ้งเตะอู้เชียว

那哦哦念家这的困难就无阿念了了多嘞塞了塞庄亚嘛哦从哦当当为挣钱那种

天不觉的你脸嘛最后你求了因大家的人最后很对啦为何真的对啦。

ังเชียเลวเชียดังก็สิ้นไปอยู่ที่ปะทิงคนหาเสียนยามเที่ยวเวเชียนซาเจอป่าเนี่ยเจอ

บจิวสันลัวเวเชียนาเมือนาเจียบเชียบยาท้าสินบัตสกิลาเมือนไทยขั้วเจียวดำจางเวสุนว่า

ปปิวเวหอบจ้าไปยามแท้จาเลเทียนเสจจาเลยันยามแท้เออจิว

天哪家的电单啊别在你死了天哪啊这次了年马老呀这天哪困难啊老王呀

不可有为将啊千那百兵送啊趁你啊送那门哭泣啊哦叫当一把都进那进和你啦啦趁叫趁那好都哭啊

ตานสิ้นมานาเรียต่างเป็นละละลานสูเจอเรียวนะเตรียมว่าท่า

家村八百家两他进去了别那边家和别家大了家千年的天天那也难求老那道

在美国五角角吧嘞你要丢为了呀你丢了把你要唱哪好听你要丢

ทุ่งกินฟ้าไปห้างจีนแท้ต่อเนี่ยจวงเออแค่ชิงเจอปูนาเย็นไม่กลัวอู้เดียว

0: 空
1: 想这个前三九大年不大老爷就不的发现那段大爷的发达

在发念月子啊哦哎嘛两票的云湖本派的顶啊两票加了钱说嘛哦顶啊这别的呀真那鬼阴流别把他了人管我哦养我

ขอรู้เสียจำนะจงปังเจียตุเนี่ยเนี่ยท้องนิ่มเสียวางกว่ามอเอนกิ่งคอแบบผู้ยาเวนาหมอควายหินเลยเงียบวัวเจ้าตายต้องหิวดาวสังต้องกูเลยเงียบ

车那没汽车没推机有能研究这块那个我给我见心脏被买领头

我亲那羊飘羊做菜的年年那就好吃了也接着嘛丢我老姐家飘的快难

บิดตาด้วยความนามนาจะตู้เสียมนานเลยนาบเยอะปานาดินยามุยะโอฮังโอฟิวเยาเบข้าปุ่นนาเบียเบียพินเลยฟังจูมาเยาเจียงข้าโอ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโรงทานกว่า200ซุ้มถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสำนักงานพรรคภูมิใจไทยจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของคนไทยที่มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวโดยจัดตั้งโรงทานมีซุ้มอาหารมากกว่า200ซุ้มพร้อมให้บริการอาหารคาวอาหารหวานขนมและเครื่องดื่มกับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นส่วนรวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและอยากให้ประชาชนทุกคนมีความสุขในวันสำคัญวันนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับประทานอาหารจากโรงทานเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยาภรณ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีในทุกมิติน
8: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิต5นาย ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ 500,000 บาทหลังวันเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ6คนและกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย7ครัวเรือน11รายการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเมื่อวานนี้ทั้งนี้จังหวัดได้บูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาด้านจิตใจการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:27 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิที่มีความสูงถึง1เมตรบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและทะเลยาสึชิโร่โดย JMA ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ประชาชนราว 45,600 ครัวเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 오브다자
1: 오브쇼퍼
0: 멀송카
2: 허화
0: 녀송
3: 또누타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那望子胎豆梯猪到这杯说到这了楼说豆沙弄到杯海念梦
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มที่สังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ่นก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อฮะ
3: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกัน

0: ดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเราก
2: 坐在团夜吧，偷偷实现的给靠么？来要这个么靠有给？就是实体不同，要偷实现这个路的，得找这个么？我只要懒得个多么了，个么在要到在一半夜了八个，多宁么我偷实现。有问到这路途到这车科摩尼后，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจอกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
3: เล่งตือสังเพลงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเพลงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เหงาจงอีจงนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาตรอกอันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจืออีจงนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุดถอยอีจงนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ากือเมงกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่องดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนุนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานุนัวเจกูจัวเกยลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อหตาเล้งตือมั่วสูเฉ่งเจ้งกลางจืนัวรอไม่ดาวสู่ต้องมองสุนฉาไม่วิย่อหตากูจืนย่อจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจืนมั่วเล้งตือลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจืนหนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจืนมอง

ส่วนจือหนัวเจกุยมัวอีร่างลูเป้าคือหาจูจอสุดแช่งได้เถ่ากือมวดเลยย่างจอลูถังจัวไปสวดเล่าเตาเป้าจือยอหาตามวดเลยย่างเอจออันตรายเจยอจดเลยช้าช้าซื้อตั้งสุมาย้อจูหูกังเล่เนื้อกูหาเจงมัวอันตรายย้อจูหูฮะซื้อเลยจอฝาท่อเนื้อเคยลอซือยอจอพื้นเนื้อจือสุเจงเนื้ออีขอช้าอีขอเกฮะอีขอกือเจ้าชายช่างเปล่ายอดจอไฟฟ้ารั่วฮะจอคงกือนึกท้ายกี้ตั้งชื่อมาอยู่จุปู่อ๋อเอยัวจุเตาช่วนจวดตัวทรงวันได้กืออยู่ยัวเตากี้มองจวดดักได้ขอเชิญกือหมดเลยยังอ๋อเจ้าเล่งหนัวมาอยู่จุเตาสืออีตูปังจอลูเฉ่งวันได้เราสืยอดจอลูทีวันได้หาตายอดจวดต่ออยู่หันได้เอหนึ่งปวดมัวได้อย่างกือท้ายกี้ฮะอยู่จุเตาหมั่งหมั่งเตาเล่จุดทอดคลาจุดทอดจอยมงกีเหงอฮะอยู่จุดเตาซื้อเจาะข้าวกือดิไทยเตาอยู่ใช้กุเตอร์ซื้อเลยเจาะข้าวจ้างรองเท้าบุตรกือการน้ำฮะอยู่จุดเตาจางจุดทอดมงเรย์จวนเตาเตะเสาไฟฟ้าหลอดสุยอเตาเตะละกางกือเนื้อยอดจอดต้งเต็มเตาหอฮะจอดสายไฟกือเนื้อตั้งต่อดุนดุเล่เบาเล่หนัวซื้อเจมัวเป็นสื่อกือยัวตีท้ายจอสุดเช่งดักเลยยังเตาเหล่าเยกูจะลุดถังคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเยไปสวดเหล่าจอกังงงกงกี้รอใจอ้วกี้เตา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหเด้อจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจ

0: ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
3: ็สปสช.ก็มาเกตอชูเคลเลอร์ปัญญาเปื่ออันนี้คือชีสุอากุดอช่ววัคซีนคอติบัตยักมากกว่าตามมาเจอกิจาซาสุยชูสุยจาตาชาชิเชอโซลสุยโกลปู HIV สู่ปูหลอไวรัส B ดอสซีมากกว่าตาชาซาดอสสุยโกลติเตอร์สุยคนูปูอักโลติเตอร์มากกว่าโรคซึมเศร้าวันโรคมะเร็งกอกปูมะเร็งหนูมะเร็งผิวปูทอกเกลเลสูปูเฮดาเซียเลือดตรอเชื้อโรคสมองเสื่อมมากกว่าลอเกกิจาอันหนูดาเวแต่มากกว่าสุยชูสุยจาและกิจาดาเวดอตาตรอเชื้อ HIVซีกว่าอาร์ทอลและไซด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555ไซด่วนกมทู1600ดอไซด่วนสุขภาพจิต1323เลิกปากก้องอันเดียร์ก่อนนี่ล้อง
4: ดอปูแบบปากกันยอโพในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลืน

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นอเดอุ้มมือชอบเออดับปูแวมือกับพัตติผือพีปลาดกนาตาโพเปปลากระลือปลากระยอก็กันเนาะเลือกนาวิทยุกระลือหล่อก็จะเตะเวกีแม่สวทเชียงใหม่แต่ตอนนี้เนาะอย่าจอสปิ

เสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮเกตก็บือพ่อแม่โพดิลลอลักก็มือเชก็ห้าเนาะมือก็คอปะเดควินารีและติเลออันนารีตชีมือฮาลอปะเดควินารีติเลนยินารีก็มือนี่ล่ะเนาะเดปือพ่อแม่พ่อกระหน่าวิทยุเซดับลิลักโลเนาะดิซอลเลอร์AM ตัวกระทนลุยกระจานยุ่ยชีคือกิโลเฮิร์ตเนาะดิซอลเลอร์มึงกับพัตตีพืชพิบวันและคิลเลอร์เบลย้อนหนึ่งแล้วก็หนาไปด่าแลมและชีนและเลือกคืนและชีคนหน้าปูบากากาและชอบวิทยุเด็กก็หนาไปด่าเซทอมโบล่ะเนาะเดอไม่มีเลือกว่าดูทอซอลและคีร์เนาะดิซอลเลอร์พอดีพอสาดูทอซอลก็หนาเซ่เต็มรุ่นเล็ดโลเนาะก็หนาดิซอลเลอร์เฟซบุ๊กปูเซเจและแกล่ะซาโกมอสกอตยาเนาะจะมาจะมีเฟซบุ๊กเนี่ยจะมัดมีแล้วจะมีนอกก่อนนี่หรอเสมอเฉลิมสิริวงชัยเนาะไม่ได้มีบาทแล้วก็หนาเริ่มเพจ1476กิโลเฮิร์ตซ์เนี่ยเซเจเนาะเดอโอดิเดคาดิเลิฟเว็บไซต์ดิซอลเลสสวทเชียงใหม่เนาะนั่นแหละคือกว่าเลย Google อาปูเนโอหรอเนาะเมื่อกว่าเลยคอมพิวเตอร์ป่วนตาแล้วนึกในทีเราเมื่อกี้ปุ๊กก็เปิดทอไว้ด่าซีโซโดเนาะเมื่อกว่าเลยโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือลาซอแค่ไหนเนาะดิซอลเลอร์อาเพจเกตโดซาดเจนเดอกว่าเซดได้จากคอลเลอร์คอมพิวเตอร์ดอเจได้จากคอลเลอร์โน้ตบุ๊กดอเจเนาะอีกคาดไปแต่ก็ดับปูแวลเลอร์บาสุบาซาเกิดกันหนาเปิดก็ลือเนาะเดี๋ยวอะไรกันหนาเราเจอตาสมือซ้ำมือตาสวีซัดเชื่อเราเจอเนาะเซโลบุกแลตาก็จวนตาตากูบากูเซตาละเก็บลึกเก็บโขเล่นนึกก่อนเนาะกันหนาเนาะตาสวีเราเจอ

0: Ủa đó được khá đó, bà khá khử lơ, bà tên ta chú khá là chơi to đó chị. Nó do cái này nè, bà lơ mũ của chú anh ta, đơ tlem mượt tlem bô, ác khu anh ta nè, bà đã to à blê mọ. Lê, đi xóa lơ bù xùm mẹ nè, bà nè to à blê chọ, nó lơ ta thọt chọ thọt chú anh ta. Nè đó lốt đó lê, cơ bà, cái gia là xa, nó đó cái gió tới bà, mặt lê tên lơ bà, phê lơ, ấm mọ bà nè lo, đơ ta, ơ ta xóa anh ta, đơ nó cứ búp lệ, co gà, nó đơ, mô tô tư mô tô ca anh nó còn nè nó cứ bà plạp thà lò lê anh mẹ u nè nó cứ bà ót hóa mẹ u được khai này bà có lê bớt phai nó để bớt phai nè mà sao đi lò múc khó chú phát đưa ta ưa ta khi nè đó lô nè nó quạt chú lò sao được plạp bà nó đi nè khô nè là bà xua mở lê lô anh mẹ thi được khai này nó mở lê à cô bò thỏa với đạt thoa bồ nó mở lê bà hê sơ gửi bà anh ta đờ xì nhà là ó bà hê sơ gửi lý anh ta chả nè nó anh nó còn nè มือบาดแต่ตาเขียนตาเนี่ยรับรีบรับบัตรที่บัตรโดดิโซแล้วเบลบาลอซานตาอุไว้ดักแก้มุนอลอดเลดเดอร์เกเนี่ยเนาะเลดเดอร์เกปลาโลแล้วก็เจอโคกรถลากกว่าจุลอซาดพลาบ้าเนาะดอรอกว่าโลเนี่ยดอไม่ทีในตัวบัตรเนี่ยตัวเนื้อตัวทีละซัดหรือเบาโต๊ะกอลอซัดคลิปหมอกแค่เนาะดิเนี่ยคนนี่เดสิญญาเราซานับปืนเราซากากาป้ากาป้าจะนี่เนาะเดบเกเดบเป็นแล้วไปตากยอกยออาเวเดก็บาสิญญาเราซาแฮปืนกยอที่จากคอเนาะเราชอบได้ซับให้เนาะปราบทารโลอเมอูเดเกเนาะเนาะก็เริ่มเปิดไฟคะแนนแกตาเลอร์อารมณ์โดจิเนาะจอรู้เนาะเข็มขัดนิรภัยหมวกกันนอกเนาะซับให้เนาะตีทอเดเกเนาะอีกาแกที่ก่อตามมาหลอดพิกาบาค้าคือเลอร์ก้อยดาบาค้าคือเลอร์จราจรในปานี้เนาะประสัวเมื่อมอตอตือมอตอกะได้ไปเฮเตคือดับปุ่แวดีเนาะ
1: ปามีปะพันเลือบเรือเวลาอาทาแต่ผ้าอยู่ปะดาวสู้โพสุลีแต่เวลาดีเลยกอลาบวกเล็บเวลเจชมุลกอมเทเรเลยก็ย้อมหมดเจอเรามาชุโยกลิ่นเชิดแซ่ชตโอโอเลยแค่บ้านเนปายอพลีเนเรามาเลยโยว่ากลิ่นเชิดแซ่หรือว่าแค่ชตโอโอหรือว่าเชสูเชกอเนี่ยซาพิโนเวลี่เลยเชกวาเชโมคาโซเอตบุลบักกือเมเรเธอเมเรสุกัวเมเรในวีตเซว่าแค่แบบนี้ตาลูกแก้ตาเดตาอุโมะแก้กลุปอกุเตนากูเนี่ยแค่ในลูกแก้เซเลว่าฮับพอที่ก็ลาตาเดตากีตาร์กีตาร์พลังอะคนอะคนเนี่ยเป็นไม่กว่าเนาะทาร์ดจุยเนี่ยอัสโซปาเนี่ยก็ลาบอกเล็บเวลเจชมุลกอมุดเกย์ไออาพาอ้ำมูพอเชิดเอาได้เจ๊แต่ละแบบกอลาบวกแกลบบวกแกลกอลาแกลแก่เท่าแกลอาคอมมีไหมตะกษัตริย์ก็รีบท่าแล้วก็กันนิ่งเฮลปาสิเดพาก็เด็กพมือเมชคันนี่แบบปลาเจอพมือเมงอแก่ปลากือตะปูตะโคไปแดดดื้อเป็นหลอดชามซาบโอสู้ก็ตื่นเบาคนเนาะดีโซโอสู้ตอบตื่นวันนี้ปกบ่าเป็นหลอดหลอกซาดิเลยคีเจอตู่แต่เรามานันลีเตอคูเตอปัวแล้วก็ไม่อูเอเราก็เลยก็ชาปูปลาเลิกกับมหากรอุปโภคเป็นลีบปลากระยอมเม็ดปลากระยอมละได้ไม่ปลาอือปลากระมหากรบ้างคนนี้เนาะตาสวีดีอยู่กับกอกินาก็น่าเราชมว่าคอมเมนต์ล้อที่เราแชร์เคตเกี้

ตากูบากูเซอุดรคาเริ่มประโยชน์ไซต์ตาปือพ่อแม่พ่อก่อตาจูคาอาตาเชื่อต่อไปเลยเต้บ่าเตเซบ่าเนาะมีเวดาเลยบ่าก็คือเป็นโจจืออันนั้นก็จะให้เต้คือดับปือแหวแก่ก็เตือนหรอมันจะบาเตดิเนาะมีเวดาปั๊บบ่าเป็นโจจืออันรัดถอดติ๊ดเนาะเวลำพูนมีเกเวเมฮุซอมมีเกเนาะเดือดละอำเภอบ่าเป็นโจจือรัมโอเคเนาะแต่การเลือกนาวิทยุเนาะเฮตาโลโดชิแกบักก็คือเลยนึกจ่าเต่ามูดัดแน่เนาะไปโจดจื่อเน่บักการในชั่วโมงเวดัดเลยอามุกว่าชิแกงเงี้ยในตบบาดนาเมียอันนก็จื่อชูหรือชูหรือชูมุนเนาะตื่นเมื่อเลยอาเม็ดทอแล้วไปขนหนูปวนตาในตบบาดเนี่ยตอนและตื่นเลยปัสสิจูเนี่ยเสียเนาะอีกคาเดอร์คือบักกว่าชลศักดิ์คีเก้ก็การเนาะตาปิลิตาปุลโลเลิศเด็กขนเด็กเฮือกโลกคอรี่ข้าเมตาปูตาเตเลเที่ยวทอกาตาบาเลเปโจกและดีลอวดาเซนอเกก็เตเนซึดแลยอตบาเฮเมเลที่เอาทอกาบาเนาะมีวดาเลเปโจเนอดีลอตนุ้ยเนาะตนุ้ยในเดพบพัทธรือพัทธรามุเนาะเนาะเดอะเกก็เตเนเดมื้อเซมบาเนก็แทกต่อเปดคนเดเคเมละกะชะกะชอละเคียจกอดเจเนาะเดี๋ยวเราชอบดาเวลันมีเนาะมือนักคอมเมกเกมือชักคอมเมกเกก็สีสระเนี่ยแต่จึงเน็ตเลวดัดทอบโบล่ะก็บาดสัวเมื่อและเปปอเหมาะก็บาดเจอเปปอเนาะซับให้นอตเรียลเนาะพอดิโพสานี่บาการได้สัญญาต่ออดข้ออัมหัวป่าตะโจคือออัมหัวป่าตะเจอเปปออ่ะเนาะเดี๋ยวมันเลยมาเกปโจเอบานตาเดี๋ยวบ้าไปโจเจือนตาอันนี้เนี่ยล็อบเปอรี่เนาะไอ้คาเดบาโยซาวิตาเลปือพอแบบพอก่อก็กันเนาะ

0: Là je te vois le bleu, les croyants. Je lis sa pite, la terre, ça prend le bleu. Là je prends le bleu, les. A combien de haut là, les allemands, mais t'as monté, j'ai ça. Peut-être pas sœur, là, t'as les gîtes, t'as les roues, t'as les roues, t'as les roues, t'as les roues, t'as les roues, sœur, là, pas là, j'ai les roues, sœur, pas. America la le huo pa ta u ta pa du u ra ra ta pu u si ra se si u va la va si u ta le ta te America la ta mu la a te si yo ha ku la te si ri ge ri ge ri pa si ra se si pa ta le ta te ji ma ni
1: ah
0: America la ta ha u ko ne pa sa pa le
1: ha u ko la sa pa
0: Oh, quand on va savoir, on peut passer par la table, on peut voir comme une communauté, on peut faire comme quand tu parles.
2: Aku sapo sa obale aho akakonyo ni akakonyo ซาบาลากุ
1: อันนี้
2: ซาบาลาฮออ
1: ่ะฮอดาชมหมดถอคันเนประสบการณ์ตาคือเต้นนี่กว่ามีเมีย
0: เออประสบการณ์ตาคือเต้นเนาะ
1: เฮาก็ประสบการณ์ตาอปุอัตตออากาเนมอันนี้บาตะก
2: ุบาคือเต้นอ่ะอมุตฮอนอเต้นนี่เกรานี่เ
1: ต้นนี่อ๋อมาซาดีอะเลตก็ประสบการณ์บาบลอดาม
2: าบูมาต
1: อเออมาบูดาวี
0: ประสบการณ์ครอบครัวตาพี่ตามาหมดประสบการณ์นี่กว่าด
1: าเมบาบลอดาลตกตานาดัดลีฮอฮอประสบการณ์ตัวเจอจังนี่เวตุนเนี่ยจังนี่ก็
0: เวตุน
2: เนี่ยเกตะมาบูเนี่ย
0: มาบูเนี่ย
1: เออ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนรอบใหม่จะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลขอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัดและ878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ที่ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่การประปานครหลวงขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่30กันยายนนี้
2: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้ช่วยให้ผู้มีสิทธิที่อาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนโดยได้กำชับให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมทางด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าวว่าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์เดิมตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องในใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาถึงเดือนตุลาคมนี้โดยทุกกรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้จุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ตั้งเป้าเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐต้องไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาว่าสหรัฐได้ทยอยปรับอัตราภาษีนำเข้าของไทยหลายครั้งล่าสุดขยับเป็นร้อยละ 12.5 ในเดือนนี้ซึ่งสะท้อนทิศทางที่สหรัฐใช้นโยบายภาษีควบคู่กับประเด็นการค้าและแรงงานมากขึ้นและขณะนี้ทีมไทยแลนด์มีความพร้อมสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระดับเทคนิคแล้วเหลือเพียงรอสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR กำหนดวันหารือเชื่อว่าหากเริ่มการเจรจาจะสามารถสรุปผลได้ภายในประมาณ1สัปดาห์ เนื่องจากได้เตรียมข้อมูลและจุดยืนไว้ครบถ้วนโดยมีเป้าหมายไม่กดดันให้ได้ภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องทำให้อัตราภาษีของไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
4: เป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่ต่างจากคู่แข่งมากเกินไปแล้วไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19นะคะแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นนะคะจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
3: นางสุภจีกล่าวด้วยว่าสำหรับประเด็นแรงงานภาคบังคับตามมาตรา301ที่สหรัฐต้องการให้ไทยมีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับนั้นประเด็นนี้ได้แจ้งสหรัฐทราบแล้วว่าไทยกำลังร่างกฎหมายดังกล่าวและมีแผนที่จะเสนอร่างต่อรัฐสภาในปีหน้าทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐแล้ว 2,120 รายการซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อภาคการส่งออกปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาภาคการเกษตรควบคู่กับการยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโดยยึดแนวทางตลาดนำควบคู่กับการวางรากฐานพัฒนาภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบผ่าน5ด้านสำคัญได้แก่การยกระดับข้าวไทยด้วยพันธุ์ข้าวใหม่และการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการใช้แนวทางตลาดนำการผลิตควบคู่กับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและเปิดตลาดการส่งออกการลดขั้นตอนภาครัฐพร้อมผลักดันเกษตรแม่นยำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินด้วยผลักดันการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปกเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนี้สินร่วมกับธกส.และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งสามารถแก้ไขและสามารถพักหนี้ให้เกษตรกรได้กว่า 8,900 รายวงเงินราว940ล้านบาทพร้อมลดหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้กว่า 9,300 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ความคืบหน้าการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปผลการสอบสวนภายใน 2-3 วันนี้มั่นใจจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวว่าหลายประเทศยังเชื่อมั่นในศักยภาพและความมั่น

0: การที่รับมอบหมายเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อคนที่ทุจริตแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 2-3 วันจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดของคดีหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งหมดโดยไม่ละเว้น
1: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการที่การเป็นการทำผิดได้ก็และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นอย่างแน่นอน
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบเส้นทางการเงินวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะที่นายดิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบ 279,949 รายที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569หลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 รายต่อมาพบว่าได้มาโดยผิดปกติไม่สุจริตและไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นจึงได้ยกเลิกบัญชีดังกล่าวและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนโดยในสัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่นายนิรัตน์ยังย้ำว่ากลุ่มที่1ซึ่งมีจำนวน 11,030 รายเป็นผู้สอบผ่านหลังการตรวจสอบและประกาศผลใหม่แล้วสถานะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงรับราชการได้ตามปกติแม้อันดับอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ผลสอบยังคงเดิมเพราะเป็นผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 รายทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุทันทีสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสามารถทดลองปรับเพิ่มการออมได้เพื่อให้ทราบยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twinsบนแอปพลิเคชันกบข.เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณโดยสามารถประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1เป็นแบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราการออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้ทราบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสล่าสุดมีประชาชนซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์แล้ว150รายและยังเปิดรับสมัครจนถึง31สิงหาคม2569โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุด 10,000 บาทต่อรายพร้อมคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์และช่วยต่อยอดธุรกิจด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพื้นที่ขายใน Lotus และ Macro ฟรี6เดือนรวมถึงเชื่อมต่อแอปถุงเงินเพื่อสร้างโอกาส มีอาชีพมีรายได้และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อยุทธ

0: นารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ขณะนี้เวลา 19:15 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนจะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยการเจรจารอบนี้จะมุ่งเน้นไปที่การผลักดันให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดซึ่งอิสราเอลและเลบานอนลงนามเมื่อปลายช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับดังกล่าวกำหนดให้กองทัพเลบานอนฟื้นฟูอำนาจในการควบคุมดินแดนของเลบานอนทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพหากมีการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์รวมทั้งทหารอิสราเอลถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนางซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเหตุไฟดับเพลิงไหม้ในบางพื้นที่รวมทั้งถนนและสะพานพังเสียหายและอาคารหลายแห่งพังถล่มขณะที่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นระบุว่าประชาชนราว 150,000 คนได้รับคำสั่งให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยหลังมีการประกาศเตือนภัยสึนามิด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอีกในช่วงประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้ารวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-1 113และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง34องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 นาที
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับหลังจากที่วางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา เมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีบ้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 น.บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทางนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นาทีนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นาทีค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จครึ่งทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเป็นประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคม ด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วม และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
3: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎรเช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ด2 อรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออสในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไรนาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจวบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่ม กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคปู่ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
3: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตราหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุข หมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีผ้า

0: าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
1: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวยัด

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่เปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแผ่และเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้ม

0: ปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวัยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเหลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุขกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมั่นใจมวยสากลทีมชาติไทยมีลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นชานณพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์วักขหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังฆวัตถุเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรและดุริยางเสร็จแล้วประทับพระราชอาทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่เสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ ทรงศีลสมเด็จพระธีรยานมุนีถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระเกล่งปาวเรศจากนั้นทรงประเคนพระครอบพระเกล่งปาวเรศแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องใน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหชอเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอจิตโทกาไทยมีเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอจิเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อเกือติออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยอโลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

về ở việt nhì là huy gia tây gia lê cha ta ư yo ya việt ở khổ lo là xe cha leo rai ca ở bồ đạt gia ở khổ lo hạ yu là vi yo mẹ nó huy gia ca che về ở khổ đó cứ che lệ chỉ mày khó ya lo ya ở khổ đó cứ ở ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ได้ไล่ปื้ต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิออย่าตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิออย่าฮินาริควายตาและข้อนาริชักขะไกเตฮะเลเลงาคือละหุข้อรายกาอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูละหุข้อเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: Obu da javi yo, ya puhati potoka. Da javi o ya cho kolo nga hu raika obu da jao kolo ga puga mo da le. O ko ga ko ga da kiche vi ta pato. O la puhati ga li li ta ta u yo ya vi o kolo la se cha le. Raika obu da jao kolo ha yu la vi yo me. Ha vi o vi o ni ra hu ya. Ka po che polo che ta vi ka ki pe che le. Ti ga li li ka cha me do me. Zu me ka me le o. Ha le do sa pi me.ยันยี่แหล่ชุดิซ่อคอลอสเปญี่นี้สหปาจุไรฮับเปาคอลอยันยี่นี้ชุฮีนี้ทอลันเพวิโยและจะขอยี่หินชุขอขอมขอเตฮาลิเลเวลยาฮินาริควายตาและก็นาริทักขะไกเตฮาลิเลงาฮือลาฮุคอไรกาอบูดาจาวิทยุเรดิโอเอ็มติฮิโอฮาสชุขอกิโรเฮสเตไลพองาฮือลาฮุคอตอกิเชวิโยเปิดตาเลกันยี่พ่อเตพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปแชร์แม่แต่ชุดที่คือหนูคือกากาเชเวออกเข้าต่อคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และเลียอย่าเพื่อหาวิออยากาอยู่เวลาตาวิออบูจอวิซาตาออลอติพาทอกาไล่ลอยอยู่เวลาตาวิโยออวิออเนียลาหุยาติพาออคือเปิดตาแล้วออเลยเมื่อขไกติเกเชียและอาชิโยลาหุชอจิตาโอกาปิดักิสิแม่และยันยี่แลงาคือไทมิงกอคอโลอายือจาวิออนิตินิเพวิโยยันยี่แลงาคือไทมุมิอวิมุมิจอมอคูโอคาติชกาติกาปอวิออนิเพวิโยฉดาปะตองาคือไทมิงกอคอโลฮาปาลิคอแลลิเมเนียเตและอาจุยาราชกาสานาคาปุยกะเจวิโยงาคือไทจอมอคูโอคาปอวิออนิคอโลมิยาติภากาโยวิออบุทาโดโนและโยปอนิคอโลดาวิออเจติภาติและโยทาตาปิวิโยหรือเลกะโยปอวิออนิคอโลงาคือมิยาติภากาโยทาโบนาปิวิโยเอโกยะนิงาคือติกาลิเลกะเลดาวิทาโดและดาวิออเจติภาทะติและงาคือไทจอมอคูโอคาปอวิออนิคอโลโยทาตาอือโยยาปิแมและยันยีเวอยาแลงาคือไทมิกอคโลกาอายิอือจาเวตินเพวิโยออลอกยันยีนิชฮีนีสหปาจุเรหปาคโลแลงาคือมีจอมอคูโอคาติชกาติกาจุดิคืออุปเชเวยอปอวิออนเพวิโยงาคือมีจอมอคูโอคาติชกาติกาปอวิออนยีแลนิชฮีนีสหปาจุเรหปานิฮีโอฮากอชงาคอทาปอตาวิโยและเลียยอดแรงอะคือไทมิงกอคโลเวมีจอมอคูโอคาเวอายาอยู่ตาเวนาบะติชกาเพวิโยและลิโยมีจอมอคูโอคาเวอายาอยู่ลาวิแลติชเซนีติชฮาปาออตุบาฮาปานีฮิงาฮางาชกอคอตาเลชดิคือคาไกงาคือมีจอมอคูโอคาติชกาติกาเวอายาอยู่แลมีจอมอคูโอคาติแลงาคือไทมิงกือทาอุปือลากิเชวิโยยะนีเวออยากางาคือไทมิงกอคโลแลอาจุยะราชกาสานาติภากามาติแมติกาลิเลกะคาปือเอเจปือวิโยอลอกงาคือมีจอมอคูโอคาทาตาอุยอยาวิโอคโลยอปอวิโอญอคโลแลดาวิโอเจติภาอโบกาวิโอเจติภาติแลงาคือมีจอมอคูโอคาทาเตตาวิโยจะขอวิออย่างอะคือมีจอมอคูโอคากะโยวิอาสะสุทเสะขอบีปวิโยเฮกงะคือมีจอมอคูโอคาติชกะติกะแลมีจอมอคูโอคากอกะติกะเวออย่าปะเพวิโยยะนีวิออย่าคโลแลอัจจยะสนะติภะแลโยทะตะอือโยยาเวมุสนะเตนะลอกกะพะเยไม่กะพะติภะทะกูแลอบูติภะติวิโยมเผลอกกะลิโยทะดโนวิโยทะตะอือโยยาเวโยวิอบูชื่อชื่อมูเวติภะติไกวิโยเอกงะคือไทมิงกอคโลกะมีจอมคูคะเวอบูฮอลูกะเชวิทะปะตองะคือไทมิงกออคโลโกแลกะเชเวงะคือราหุยะอีจาวิชอเจแพกโทกะมีมาจอโกทกาไทมิงกือออคโลไทมีชอกาแผะและเตจ้ามือจ้าเกเซจอแล้ว วงาคือจุยมายิเตผากาจาแลงาคือลาหุยากะยะนิเวอเยาคโลอือลามุลาเกเทียวแมเจแลงาคือมีจอมกัวคางาคือลาหุยาทาไทมีกอคโลเชจลาแลไทมีชอเพจลาวิทปะตอเลงาคือลาหุยากะจุยมายิทปะตออือลามุลาเชวิทากามอวิโยงาคือลาหุยาติกาลิเลกะดาวิออเจเตผาเตแลมีจอมกัวคาทาตาปิแม่อลอกูเลยงาคือแท้มีแลชุมมีทะจะสอเตนิวิลอกูแลมีจอมคูค่ะอุปวิอบัวฮอลูกาเชวิทะปะตอลีกาจากาดอกาวกาเดเลยาปายามิกาจุยมายิคาเดกาจาเชเวยกงาฮือลาฮุยาติผาทอเลมมีวิออเลียวคาคอพิถะติยาวิออเจติผาลอกโกคาปุยกะจอกไแมยะนิแลดาวิออเจติผาติแลงาฮุมมีจอมคูออคาถะตาปิโลแมยกงาฮุมมีจอมคูออคาติชิกาติกายอติตาวิกาติผาไลจึพ่อจอวิโยงาฮุมมีจอมคูออคาติชิกาติกาแลตาฮาพอกะชื่อจ้าแม่เล่มาบอกวิกาชื่อจ้าจะปูกะวิกาชื่อจ้าวิมมีจอมคู่ฮกคาติกาเพวิโยย้ายทากาตาเวลาแลเล่ชุดที่คือขไกกะจะปูกะกะเชวิโยเล่จะปูกะวิตาฮาเล่จะปูกะพ่อชื่อจ้าเวงาคือมีจอมคู่ฮกคาเพวิโยเบื่อเลกาเล่เชซาจอซาพ่อลอกกะงาคือไทมิงกอคโลมมียานาลาโกลาวิตยาธาเล่นัชยอกเลนัชคาเดกาฮาซาตุอโปงาคุมมีจอมคูฮกะติชกาติกาสยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโกเวเลงาคือไทมิงกอคโลนัชเยไลตีเลงาคุมมีจอมคูฮกะยอติตาวิโยลิชวิโอคูกะมาเลอานาเพวิชติภัทกะคาเดกาปิเชวิโยเบื่อเลยมือจ้าว่าจ้าพ่อวิกาลอกโอกาลีงาคุ้มมีจอมคู่ค่ะแลงาคุ้มมียาติพาติขอเลเลติจ้ามือจ้าวิออยากาวิทยาธาจัสจายอติพางาคุ้มมีติจ้ามือจ้าลาเวอาสติคาถามากาลือตัวโปลิติขอเลเลกางาคุ้มมีจอมคู่ค่ะเลติจ้ามือจ้าวิออยาวันพืชมงคลก็วิออยิงกาลอกโอจัสจายอติพาอยู่แล้วมียาถาปิลากิเชวิโยและเลอบอมมีพ่อหลวงจันดาวิลกุกาลิงาคือมีจอมคู่ค่ะทอกาไล่มีถาจ้าดากอดาอชอบป้ามือดาและลีกาดาคือวิอเจอมากุญิมาลูวิอเจอเตผากาลาวิลกุกาลีติเกญิมากาลูและฮาเลกูจอวิลกุกาติเกกากาฮาเลกิเชเวลีอบอมมีพ่อหลวงจันดากอดาปื้อวิมีจอมคู่ค่ะติกาเพวิโยเบื้อเลกาลีจูยมายิจาวิพ่อลกุกาลีคอมลอนากอติฮาก็กอติออกคโลลิฮิจอยเตผัทกาวิโยลิชกางะคุมมีจอมกัวค่ะติชกาติกายอติลาตาวิกาติผะเพวิโยงะคือติกาลิเลกาลิมมีจอมวิคัวค่ะอบุทะคะเดดโนและดาวิออจิทะติและดาวิออจิติผะทะลิติแลงะคุมมีจอมกัวค่ะทะตาปิแม
1: งะเฮลาหูยาชโมติผะไทลิไทโคกะมะสิวิปะโตมุ่งมีอโลติชิมาสิวิอยากฆ่าลาหูเอตโคโยกุลาโกลาหูเอข้าป้าลาเวปะโตลาหูยันนาเลข้าป้ากุลาเวมุ่งลมีลมาโกมุ่งจาวาจาเวกาสิพ่อมาโกมุ่งยิมุ่งชามาโกเพชรเวอเจียมาโกโอเคที่ผ่าเอกาสิเวอบุจจาวิ
2: ชอ
1: บ
2: แม่วิทยุขอข้อกาดาลายวิทยุข
1: อวิทยุมาเยเลงาเฮชิมุติขอที่เยเลกะดายา
2: เนาะแท้มียาแท้เปียวคนโลเลอาจุยารัฐบาลน่ะคือขอยาลอยาทุมาติจิกาลัจกาเลเจทุมาพ่อกาลัจกาเลเจอาจุยารัฐบาลเล
1: นะเฮลาหูยาขอยาลอยาพ่อชอติคือวิธีตอลาเชคิชิกะคะเดกอจากะจกาแล้วคือลาหูยาติพาติปาปาก็เชโมกะบะมาโจติปากะโจเวตุลัวเวกะโจเลมาโจชีเวกะโจโอเคติปามังมีพกเวตุไม่ปะตอละครับเขากะแกตุไม่ปะตอโชเทเมจิเชปะตอบะติปาทะเลติปิละตุเวหลูจาเว
2: จอมกวกะสิชินิขอดีเวลิอบุญเปะโชเ
1: ทเมงาเวแทมมีเวจอมฮอกะชิติคือติชิกะติกะเว อบูจาวิโอปาตัวแล้วย่อฮอกาโกติลาเชเวอคอมุยามิยาคาเดอุปเลเซกาลาเชเวอปาคุกาลัวเวเตียเวกาโยโกจาเลโกติลาลาเชเวปาโตฮาเลจาบูจางเฮทกาคุกาลุคุกาลัวเวตีเพเวปาโตเฮฮาเลจา
3: สวัสดีครับกุเลลาโกจาลาเวติเจเพโยแมงาฮือลาฮูยาอคอจอฮาเลตุอุจาคดาฮาเลตุมาจาเวจองาฮือคูฮอกคาคูฮอกคาติชิกาติกางาฮือลาฮูยาตะมาชิมาบาแล้วมีหาซาแลหาก้าเวคอโลงาฮือลาฮูยากะไทมีกอติโลกะเชตุอะควาเปลาเวเตมาทาอบูจาก็แล้วฮอกคาทาอบูจาแต่ก็แล้วตอจอปิเวติกาเตมาเปเวโยเลงาฮือลาฮูยาคูฮอกคาติชิกาติกาเจองาฮือลาหูยาคโลหะยาเลยยกะมีมาจกะยกมีคโลเชจิลาเวอบูยาก็เลยเตมาก็ยกพี่เผยวิโยคือแต่ละงานก็จะสืชนิขอไงวิโยเลยสืชนิขอคือแต่ละยกะจูจ์ฮาจูมีข้อขั้นอุปยาแกตัวเชซาจอซาฮาเลโดซาเผยบอดอาวิตามากาฟูตัวสกายสกัลอุปยพิลักงานข้ออุปยไกลกตัวเอาก็เอาซาก็แล้วมาจอตูเตมายอถะต่อยอปีแหละไงคือเอาสอสาวก็เอาซาขับเบียคาซีจอตูฮาเลโดซาแผ่บอดอาไปตะมาโฟทากาแกเนอถะคาแกกาเชลเลอุปือลาตูถะเตมาโบคอยอปีวิโยเล่งคาเตลังไงลาหูย่าก็วิชอเช่คือออตีก็แหละโจอยู่จะได้คือแล้วเราก็ย่อไปโบถะปะตอเล่คาเตลังไงลาหูย่าชอพอลบอลาหูเวติมามาจอซีเล่ลาหูเวพอลบอติมาขะและจวาละกอสุตานเนลาเวสุฮอลุมากะเชตุลาหูยากะดอคาดะเวอุปยาเวและจือจอเวตาปะตอลาหูยากะสุเกขะและลุกาตุติมาลอเวโยเลนะฮะลาหูยาขอคุหลอกคุเชวิจอติปติยากอติจาติจามือจาวาจากอติกาขะและมาจอยอละกอโอเวมีข้อเวอุปปากุไม่อุปปาปาไม่มาโกนาติเจเลเลย่อปุ๋ยใช่ไหมตาปัตโตเตปติยาโกตาตีจ้าก็ละก็มากตีจ้าอยู่เรื่องไงชื่อตาปัตโตละตาบาคาเล่กันละแรงไงเหมือนเจ้าว่าจ้าเกี่ยวตีคาเล่จอตูก็แต่ละไงเขาโคหลอกโคกอชนอที่ดีมาจ่อเลยชนอที่ดีติมากาตุวิทะจูจาลาตูหล่อลาวิโยละตาบาเกกะก็แต่ละไงเขาโคหลอกโคจ่ออิสมาสเตียวิกามาจ้าอวคาโดสัมมามาสปะหลังติเจลิเลเตียมาจาก็แต่งเขาโคหลอกโคยาเจาะห้องจ้าเกิดติกามาสวิโยห้องจ้าเกิดติกาติกาเอาบาโลต่อยกาตุวิกาติมาหล่อลาวิโยเลลาทับบาเกโลงเขาโคหลอกโคนกีโคละกว่าอวคาโดโคติมามาจาแม่เลอวคาโดกะสุมเหมียวห้องกาตุเอาบาเหมียวติมีเลเลไกกาตุเวติมาจุจาละสีแต่ก็เลยลาทับบาเกโลวิโยเลก็แต่ละงเลาหูยาโลกาสิวิชลาหูยาติมาบะคะเลกาตูเวติมาโลวิโยเลบะบะประชาชนที่แท้มีเขาแจกกับบะประชาชนมากาสิวิกามาจาวิโยคือแต่ละแล้วก็งาบะกาแล้วมีข้อคะเลเชเปกาตูสุกะอยู่ทำมากาฟุตุติมาลาหัวโคโลกาลาตูลาตาบาเกียวโลวิโยคือแต่ละเงาโตอย่างนี้ลาหูข้อต่อแล้วต้องการโยกเวอบูจาลิวิทยุอติลูกะงานวิทยุวิทยุนาเชวิลาหกข้อเชียวอบูจอจาวิโยเลยงานเล่าแท้มีเจ้าอบูจอแม่มัมมีลูกะลาหกเชวิเต็มมีเลเลกะลาหกเชตาวิโยคือแต่ละวิทยาทายวิทยุต่อเวก็วิจิตมาอบูจอจาวิโยเลยติกาเต็มมีเชกะติกาลิลิเชกะลาหกข้อกะกาเวลาหกยากะเคเปเชวิกุมาเชวิเต็มมาตะงานกามอวิโยชีวิตยาทาวิทยุลาหูเวติมาคะแลเสจอลาตุเวอบูจาวิโยเลชิเววิทยุติมาคะแลนากาตุเว
0: และอย่าเพื่อให้เตปองาลาหูคอปอเชเสมานะคะโบ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
6: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนบังเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นชวิสาประทุมมารายงาน
1: สถานกงสุลใหญ่หน้าเมืองฟูกุโอกะประกาศเตือนภัยคนไทยในญี่ปุ่นหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะพร้อมขอประชาชนเฝ้าระวังสึนามิและอัฟเตอร์ช็อคที่อาจตามมา
7: สถานกงสุลใหญ่หน้าเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิโดยระบุว่าวันนี้เวลา 16:27 นตามเวลาของญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองอุคิและฮิคาวะจังหวัดคุมาโมโตะและระดับ 5-6 ขึ้นไปในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคุมาโมโตะรวมถึงระดับ 3-5 ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะตากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงได้ประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะและยาซิชิโร พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง aftershock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดยอมรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นรั่วไหลกว่า 200,000 รายแต่ข้อมูลสำคัญการถือครองทรัพย์สินและรายการธุรกรรมยังคงปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบ
8: นางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าจากกรณีตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยมิชอบล่าสุดพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นประมาณ 200,000 รายจากบัญชีทั้งหมด5ล้านรายโดยข้อมูลที่ถูกเข้าถึงรวมถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชีเงินฝากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และระบบการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถนำข้อมูลที่รั่วไหลไปทำธุรกรรมได้ทันทีทางนี้ TSD ได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบผ่านอีเมลและ SMS แล้วพร้อมแจ้งความและประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามผู้กระทำความผิดและยืนยันว่าจะพิจารณาเยียวยาผู้เสียหายตามข้อเท็จจริงหากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นและตลาดหลักทรัพย์จะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกินแน่โยเยบอนแน่มาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยอะแน่ขึ้นตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวแน่ว่าจะจอยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายอง

0: นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กากติณโกลุขุมยาจอซาดูจิงลังเนญานิมอซอปอซอจอโยวานาลุวาดูโยมือจอซาดูลาญาณโกลุขุมยาอุตาจอซาดูจิงลังเนญานิอุโลเมซาพิโลเดฮอฟูเจอดอกาดูฮอลเวยาเมซาพิโอปอดัวมามือเจเปลัญญังลาและอันตาซาวเนชอเชอไอโอดินจอซาดูนิลังเนเมเอชไอวีอามังเนซังมาบิญอยอกะดูยากาบิโอฮาเมซือเดอเชฮอชิชออุตาลาซาเมซินญาเจมอนาซอปอซอชอติซุมซุมจัมยอซอปอซอชอเคท1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมญีเยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาติโกจัมยอจัมยอนูมานากอนาลูเดนากาติซุมญีซุมยกว่านาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล้อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาวอายุยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ่านนากาแม่เลี้ยงเนี่ยแม่ชนยังอายุยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซุงมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงาอายุยิ่ง
5: ma zhe ge nya wo she shai mi a tu
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma song kha
7: kwa kwa
6: nyo song
7: bo du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเราก
2: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

เราอย่างนี้เดี๋ยวฉันก็ไปชาจิมจีเนื้อลูกาคนนี้แล้วเที่ยวเที่ยวยาชงหัวเนี่ยจีโรยันยูเที่ยวเที่ยวที่ก้ายาชงหัวเนี่ยจีโรไทยพนเนี่ยนะคนนี้เย่ทานที่ยังรักและไงอย่างเนี่ยคือคนนี้เดี๋ยวเช้าเงี้ยบันเช้าถ้าพนเนมาอย่างยูดูทำไมอย่างนี้วันนั้นลูกหล่อเห็นยูจีคนนี้อายามที่ก็รู้เวลาเนี่ยเช่นละคนนี้พยายามพูดถึงจุฬาเมียอย่างยูกันในตานางมันในมีมดูแลได้หรือไม่อย่างยูงมันในมีมดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยุ่ยหน้าคนนี้สวทชเชียงใหม่และงานอย่างยูนายอย่างนี้นายเนี่ยพอหน้าคนนี้บอกเกอมาข้อแล้วก็คุ้งอร่อยอย่างยูเอเอ็มที่พายุยาสิเชกุกิโลเฮและงานอย่างยูหน้าเฟซบุ๊กพอหน้าคนนี้สวทชเชียงใหม่เอเอ็มที่พายุยาสิเชกุกิโลเฮและงานอย่างยูคือหน้าคนนี้งมันในโจดูและหน้าอังกพอกพอนเน่ไอเลือนาหันยาเออละงายันยูนาที่มาเอออาคารนองและพัดในมายันยูอินอนากนิมทองลากละงายันยูสีสีบาลามองที่หัวลอยันยูไทยพอนากนิว่าอาคารและลอยันยูอันนากนิมยี่เชี่ยแย่กระกระดาคมยี่พังงายากูเชื่อลอยันยูให้คือคนเนี่ยที่มาอาคารนองให้เลยมาเงินยูจ้อนายได้ในแม่ยันยูอินยูจีคนนี้และจะกาจีและจือเลยตัวเอจะอ่านถ่ายเลยอินอนากนิมราชการพอนาวันอยู่เลยมีลอยันยูและตัวเอผู้ละจะอ่านถ่ายเลยพอเนี่ยมาอย่างนี้ก็มาเกลี่ยมินายจะกาจิมาเกลี่ยมินายโดยเฉพาะที่บุ้มเล็บหน้ามาอย่างนี้โดยเฉพาะบุ้มจิ๋วบ่ายมันเงี้ยเลยช่วยงานจิ๋วอย่างนี้เฮ้เรื่องไทยพอนักคนนี้ลืมแฟนเก่าไม่ลงแล้วไงอย่างเนี้ยติดโควิดหน้าดราม่าอย่างนี้

后来爷爷都吃个白菜鸡汤，唔知两份狗咩龙只爷爷，把鱼嘛爷爷煮出呀，嘛爷爷煮呀，另外爷爷又系个把鱼只个只咧两头那过年煮咧，都要煮咧，比那妈爷爷又，伊那那过年晚煮咧，咪咯爷爷话啲嘛呢，龙只皮哩，安喏，哎呦嘛，哎呦晚过安喏咩，晚煮咧，那吃个婆那有干那晚煮咧咩爷爷又，晚煮咧那过年。ในหลวงวันเกิดนะคนนี้อธิมาต้นตาโจของเงื้อแล้วดาวพ่อโจตือของเงื้อแล้วทำบุญทำบุญตาบาแล้วคุโรเงินมาลอยใหญ่เยอะศาสนาผู้คนนี้ไปซื้อนิ้วผู้หลักอยู่ว่านาวคุโรยมือจีแต่จนต่างานาอธิมาคนนี้คุโรที่พัวนาลอยใหญ่พัฒนาแล้วเงินมาลอยใหญ่จีอาสาแล้วมือพ่อโจตือนาจีอาสาแล้วงาลอยเพียวผู้หลักคุโรยาก็จอมผู้หลักคุโรยาแล้วตั้งแต่นาคนนี้พัฒนาและผู้หลายไม่ลอยอย่างเยอะคุโรไงวันเกิดคุโรฉลังไงคุโรแม่ที่มาเยอะถวายเลยคุโรยังไงไม่ลอยอย่างเยอะที่มานาคนนี้ก็โจก็โจจะมือจะมือเขาจีอาบอผู้หลามาสาผู้หลาคุโรก็จอนตัวเพลเดชุยแล้วลอยอย่างเยอะเย่ดีอย่าเพื่อยาดื้อยาอย่ามูเทดื้อแทเลยอย่าขู่นะคุณรู้จะแม่คือนะคนนี้ที่มาคนนี้ทำความดีเลยอย่าจะไม่รออย่างเงี้ยไอ้ที่มาคนนี้เจ้าเนาะเลยดาวพ่อมาอยู่ข้างอะไรหลับตาพ่อเนี่ยจนเนี่ยคุณรู้จะไม่รออย่างเงี้ยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเลยคุณรู้ที่มาคนนี้แสดงความจุลภัทรดีเลยอย่ากันนะคุณรู้ไม่รออย่างเงี้ยอย่ากันนะไทยมาแอ้ต้องไตใหญ่มาแอ้เลยยังมือเต็มดามาเลยราชการมือเยอะเป็นราชการที่ดีเลยคุณรู้จังฐานเลยคุณรู้จังนักกว่านี้พลังของแผ่นดินและแอ้เจี๋ยเนี่ยคือนักกว่านี้อธิมาขอสาธารณประโยชน์แล้วยังมือจีแต่ยังมือดามกิจกรรมขอร้อยอย่างเยอะนั่นก็ในฐานะจะกาจีเลยเรื่องทางการและพายมาอย่างเยอะก็ป้าจะกาจีและเรื่องทางน่าร้อยอย่างเยอะวันอยู่แล้วมีอันนั้นไม่นอนในโซซัดแผ่เลยถือการเอาให้นักคนนี้ว่าจ้าวันสู่ก็เติมมาบิเทนิโอคุโรยุงอะไรเนี่ยถือการนางมาจูการนักคนนี้นี่เชื่อเย็นนี่เชื่อสุ่มเชื่อแต่เย็นยังมาวันอยู่น่ารอน่าโฮเฮผู้หลานว่าจ้าผู้หลาน27เนี่ยรออีกเนื้อบาสุ่มเชื่อตีก็เติมมีวันอยู่แล้วไงโยมานะเมื่อพ่อแม่เมจิทำมีรออีกเนื้อโฮเฮนักคุโรขอจังยังอะไรถือการนาถือการนาคู่ผู้หลานเลยอย่าพูดละมาเลยสบู่พูดบิ๊กเลยนะคนนี้เมื่อพูดในกิจกรรมจริงจริงไงก็ชวนน่ารอยเงี้ยเฮจริงจริงเลยเฮก็งานน่าเลยนะว่าสาวที่เรบิทนาสีน่าเลยวันอยู่คุณยังอ่ะที่การน่ารอยเงี้ยที่การน่าสุนน่าแต่คุณอยู่งานเนี่ยถึงไม่ในอดีตมาก้าพูดละเองเลยเงี้ยอยู่ฮาลูพูดละเนี่ยเขมีอันนี้บิทเนี่ยที่อาทิตย์ก้าที่ก้าจูมีรอยเงี้ยที่การน่าคนนี้อุ้มข้าก็จะมีลูกผู้หลังงออีกคนเลี้ยงคนเล็กหุ่นยาเจียเนี่ยผู้ลูกเล็กหุ่นเงี้ยลอยเนี่ยอยู่ฮาลูอย่าหัวเจียกุฏิอย่าห้องงานนะแต่เจ้าอยู่มืองานลาลมยาอยู่มืองานลาเลยหัวเจียเนี่ยเมื่อเจียจูผู้หลังตัวงานลาเบตาลีอยู่มืองานลาเลยก็ไปลูกผู้หลังนั้นรับบุญแล้วไงเนี่ยก็ไปอีจูเพื่อเจียจูกระจงเลยจูเพื่อเลยยบุบุระเจ้าอาหุ่มวยยมุงอาลาเลยอาหงอาเจียเนี่ยเลยลมยานหุ่ยเจียดิมาลมยานถลอยเนี่ยตาเจ้าถือเจ้าลูยมุงอาลูเลยฮักก็ชิดตัวหุ่มยจุนเลยมุงอาลาเลยอาหัวเจียน่าถึงมีเนื้อคุโรชังเลยน่าก่อนเนี่ยเจียน่าอาหงอาลูผู้หลาลอยเนี่ยน้ำมาขึ้นก็ตัวอุ้งอาลาเลยยศยศนี่มาเบื่อมันกลางอาหูแล้วคุโรอาหัวเจียเนี่ยถึงมีเนื้อตัวสภาพเลยงาลอยเนี่ยรู้เถอะยุโรเงาเลยก็มาชังในหูเนี่ยคุโรอาหัวเงาเนี่ยมันก็ไปน้ำลอยเย็นในหม้อน้ำแล้วผู้หลาใหญ่เนี่ยถึงมีเนื้องาจีก้าวหัวเอ็กมาอย่างเงี้ยงาจีรู้มั้งหัวเนี่ยตัวเมียก้าวหัวเอ็นเนมาลุงหัวเนี่ยตัวนายมาชิเนี่ยมีรอยเงี้ยฮึก็จีอีจูผู้หลายยูดูเรื่องอะไรเลยหัวจีนั่นน้ำมันเบผู้หลายถือรอยเงี้ยน้ำฉีกกระจูเธอจีน่าอ่างอะไรยมืองอะไรเลยไฟเลี้ยวผู้หลายรอยเงี้ยที่ไฟเลี้ยวเธอมั่งผู้หลายมั่งขากามาอีก่อนเดี๋ยวเพย์ก่อนไฟเลี้ยวตัวนายมือมือเลยอ่ะบีใหญ่เงี้ยยูฮาไฟเลี้ยวพังไงปิ๊บปีเลยคุณรู้พังอะไรอย่างเงี้ยอาชาพอยน่าอยู่หาจีไฟเลี้ยวแรงอ่ะก็จีอาชาพอยพังไหนแรงอ่ะคุณรู้พังไหนน่าก็ไปเรื่องอ่ะหัวแล้วอาชอบปากก็ไม่จดสิญญาเย็นเนี่ยน่าอยู่หาอามาพอยน่าเลยน่าอามาพอยปีเลยปืนน่ารอคุณรู้พังไหนน่าปังก็ไม่ละเนี่ย
หกันนะเออก็ไปเลงาผู้บริงาเลยไฟเลี้ยวคุ้มในหอสินยาอย่างเนี้ยคือดูหน้าผีๆดูยาจันเนี่ยแม่ผีๆดูหน้ารูปละไฟเลี้ยวก็จีควายเลยนะไฟเลี้ยวนะอยู่ฮะแล้วอาชาพอพูดอามาพอพูดแล้วก็ไปมีจับผ่อนดูเนี่ยในรอบชั่วบิสินยาบ้านะฮะพอช้างดูเลยอย่างนี้ตัวนี้เนี่ยฮัลโหลมามือหน้าแล้วช้างพอนิ่งมาพอนยานามาพอนยานาโรยสายโยสาลูกคือก็ตัวฮัลโหลไฟเลี้ยวหัวยังมือเลยดีอย่างเงี้ยมือหน้าอดีมาเลี้ยวเลยก็ไปอีเลยเงี้ยดีมาไฟเลี้ยวทำมือหน้าอ่ะชอมาโมยเงี้ยเลยที่ปุ๋ยชุลาอย่างเงี้ยตัวนี้หึงยี่หายาเลมท้านางก็ไปมาเอ๊ะมาเงี้ยนี่แล้วก็ไปอุเยปุ๋ยเฉลงเงี้ยกัจจุเฉลงเงี้ยแล้วไปปิ้วปิ้วปิ้วเลยยืมยี่ลอยอย่างเงี้ยหึงหัวจู่ฟัวยาดองอาจียังมือพายลอยอย่างเงี้ยหึงน่ากว่านี้แล้วก็มาพูดอาชงเมียได้ในแม่ใหญ่นิวน่าก็ไปถิ่มเล่เลยผมถามผมน่ากว่านี้อุศิอธิมาเดือดทานแล้วงานลอยใหญ่นิวน่าใจถิ่มน่ากว่านี้อธิมาโอ้หนูที่พอนามาอุเล่นี่เดี๋ยวพูดอะไรมาเล่นหนูถามถึงน่ากว่านี้และที่พ่อพูดอะไรจงอาใหญ่เนี่ยที่พ่อพูดอะไรจงน่ากว่านี้อธิมาที่พ่อจงถึงมือพายห้องอาจจะมีจ่ายดูกดูไล่มีลอยนิวก็ไปอยู่รู้ยาโฮเลยนะมันลอนิพอทากาเองาล่ะฮือกาเลยลอยอย่างเงี้ยมันลอนิพอทากาเงี้ยล่ะอายุยาสั้นเนี่ยอายุในพองงาล่ะแล้วก็ไปรีวิวแล้วก็ยาโฮเลยใจอย่างเงี้ยรีวิวแล้วนะแล้วก็ไปอยู่ดูอับบ้าแล้วจนถ้าฮือก็ยาโฮเลยใจอย่างเงี้ยมันลอน่าอยู่จะถือมาจะขอมึงก็เนี่ยอ่ะโชยูเหรอเนี่ยคุณลูกบิดจอยานเนี่ยสุดาเลอโอละน่าอยู่ฮะอายุยูกูเนี่ยยูจานานเนี่ยที่มาเองเนี่ยมาจากก็คงมีอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยที่มาแล้วตัวเด็กของงานเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้ตัวเด็กคนนั้นนะของเงินที่มีแต่ยาและคนน่ากว่านี้แล้วที่พัดจงไอ้มือพยายามง่ายอย่างเงี้ยชนเนี่ยจะมาบีบมือจับพายล้อก็มันน่ากว่านี้ยังมือพายรีวิวก็ยังหัวเรื่องง่ายอย่างเงี้ยชนเนี่ยจอดถ่ายเฮจึงนึกหัวง่ายละและจึงนึกหัวช่วยยาแม่นี่เลยง่ายเฮเลยไอ้ยามาก็รีวิวแล้วยังมือง่ายเลยลามาชดูเนี่ยคืออันนี้ง่ายง่ายคือเราเมียคุมาบีเจเลยอย่างนี้เมียคุเจนะที่มาเลยวุชาที่คุคุลองเทียมมาอีอ่างดีเลยยี่หายันหนูงานเนี่ยคือน่าที่มาคนนี้มาเลี้ยงยังง่ายเลยยันหนูง่ายอย่างนี้ที่พูดน่ะสุดได้บีเจในเรื่องเนี่ยที่พากลุกเนี่ยปีบริการเนี่ยเงี้ยเจียคือดูน่าชนในสุ่มหูผู้ละหูเลยจะทำง่ายอย่างนี้ไม่ใช่ชีวะอย่างนี้ที่มีเนี่ยที่มาเจอเมื่อพายาหัวจะก็ไปเพย์เว็บไซต์ตัวอย่างนี้นายหาคุณรู้ชั้นเลยนี่นายขานะคนนี้อยู่หายจุดโดผู้ละก็เพื่อการไม่ละเงินโดผู้ละคุณรู้ยังไงผมทายจะจุดโดเจียอย่าผู้ละนั่งเงี้ยจุดนายบีอ่างเงี้ยนายนายผู้ละไม่ละเงี้ยหัวจะบีจ้าเลยก็เลยก็ไม่สนิมนาลอยนิวอย่าหัวจะบีจ้าเลยคุณรู้ยังไงผมทายจะอยู่หาคุณรู้เลยผมทานะก็เพื่อการเราที่พูดน่าจะมาเย็นไงอยากให้น่าล้วงก็จะเนี่ยเลยไงอามาดาคนนี้คุณรู้เลยผมทนาก็ยังมือเลยไงเย็นยามเงินน่าผู้บ่าอยู่น่าช่องแต่ชนะล้านหาผู้ไรน่าถึงกันน่าคนนี้ชาวแม่เนี่ยมีอยากจะพักก็มาเกลี่ยจะพักก็มาเกลี่ยผู้ไรเย็นมีเนี่ยลอยเย็นอยู่เย็นก็พยายามเรียนบุคคาผู้ไรแบบใบชะแม่เย็นยามล้วงงานแล้วถึงกันน่าตามน้ำมันก็อีผู้ไรเซเว่นผู้ไรอีเลยไงบุคคาคู่คู่อยากชนะที่มีเนี่ยอีจูบุคคาได้ยาลากระตุ้นอาจื้อและยาพารูยาพาราตัวจื้อและยาเหล็กไม้ยันยาที่พอน่าคุ้นชอบน่าอุ้ยเดชน่าดูพวกเราโกรานาคนนี้จะต่อแล้วจีพออยู่กันเรื่องยาพาราพวกเราจะน่าอาพี่พี่ไรเชื่อมาพี่ดูว่านี่คุ้นคนนี้ชาวบ้านยังอะไรอยู่หัวน่าคนนี้อันดีมาที่พอน่าที่พาเล่พวกเราเองก็มาชอบเล่เหล็กหุ่นฐานะคนนี้คุ้นยังอาจื้อเล่พัสดุพวกเราจื้อเล่คุ้นยังเหล็กหุ่นฐานะยันยาคุณรู้เลยผมน่าดีมากกว่านี้ก็เพื่อการล้างผู้ละจีจีผู้ละล้างหน้าล้างเงยจ้ามาอย่าละผู้ละมาอันยารู้เลยมาอันยาเหอะแล้วคุณรู้มาหนีผ่านเลยเยอะยิ่งกว่านี้มาเย่ถึงมีเนี่ยคุณรู้เลยผมทานนะกว่านี้มือเจ๋อแล้วไงเย่เนี่ยเหงาในแต่นั้นตัวชาติบุ้มเลยบินหามาเย่เนี่ยตัวชาติบุ้มน่ากว่านี้โอ้จีเย่โอ้เย่เย่เนี่ยจีพอมีเนี่ยคุณรู้ตัวชาติโยบีน่าหามาเย่เนี่ยถึงคุณรู้น่าดามาเย่เนี่ย

0: แล้วอย่างเงี้ยแต่ชาบิมนะก่อนนี้โอ้จีเยโอ้แล้วห้องแอบันเออเอาจู่ในช่างถางไออย่างเงี้ยแต่ชาหุ่นก่อนนี้แต่ชาบิมมาหน้าหามาสิญญาและเทียมจ้องไอบ่าวอย่ากูอย่านะแล้วอย่างเงี้ยโยกก็น่าสิญญาแม่อย่างเงี้ยน้อยาดื้อแล้วมึงน่าลอยอยู่ห้องไอ้บ่าวอามาตาแล้วไอ้น้าอมตะแล้วไงเนี่ยที่จ้อยมาบิวกายเนี่ยดอช่างไงเนี่ยห้องไอ้บ่าวเนี่ยเถียเถียกูชัดต่อชัดต่อชั้นนี้ก็กงและชั้นมาม่ากงงานเนี่ยอย่างนี้เฮ้ก็ตานะอยู่จีคนนี้จนมีลอยอยู่งามวันอยู่แม่อย่างนี้คนนี้แล้วตัวเออผู้ละจังถ้าเออบินหามาอย่างนี้ตัวเออหุ่นจีห้องไอ้บ่าวดอเอ๋งาเยญามุขมนีแลเอ๋มงามุขมนีแลนาวมานีอาเยญาอุมานีอมินเอกะปาจาจาจาจีนางากอนิกะเนตนาหวยมาเยญูกัมนายมมีรอยญูกะเนตนาอยู่อานาหวยมาเลยจันเองาอยู่อานาหวยมาเลยมุขมนีอยู่อานาวเยเปียวแลนาเปียวเนอเมียนาที่เคยแต่ดอเนมาชามาจาจีกอญาญาโลได้ญูจีนากอนิวันอยู่เลยแมอุมานดอทานะบิจาจีเนจาจีเนบิยูกามายะญูจิยูกอยูมบายูมือเนรอยะญูมากอมามือเนนุโซเลยะลาเนวลากือพัทธพุทธจุรามายะญูญูจุนายูวานาอุดุธมากรหมาม
1: อหิมันดกอดาอะเดเดยะฮาอะอะดาเนยะดาเนี่ยแต่จะเอาไงนะช่วงนี้นะพามัดเทเลคุยเลยว่าผมมันนี่ก็จะเหนื่อยเองอ่ะรับผัวลังแล้วว่าผมมันนี่ถ้าจะบอกให้มาชิชิเนี่ยและชั่วโมงอ่ะมาชูมาบอกให้อ่ะยี่ไอ้บอกให้นะเป็นการเนี่ยบ่าอีน่ะเนาะบ่าอีน่ะบ่าชั่วสุดที่ก็เจอก็เจอตัวเด็กน่ะดีด้วยเนี่ยแหละช่วยกันนะจ๊ะก็นาอีพวกกันนานะว่าอยู่ว่าอยู่ในสิบยาพออยู่ห่อนะอาจีอยากเจ้ามีอะไรสั่งกินอาจีอ่ะคงจะรู้ว่าชูรู้ว่าตัวนั้นยี่จิวอ่ะว่าตัวยาชาไงอาจาชาเดาเลยอาจีจีอยากว่าจะสักเอาสิเดาเลยรู้สักเอาพังนะมาเดาหัวใจเหนื่อยมากนะยกไปเสียจี้ยาแล้วพูดไอ้หนึ่งยิ่งใหญ่ดังนั่นถึงก็หอลิ้วเลยนี่ว่าอาตาชุ่มโมโหยละมาชุ่มชื่นยาเลยอาตาบังเลยไอ้งาเลยอาตาบังเลยไอ้งาในงานนู้นตัวบิดาบิดาหม้อมาเลยนี่โมโหน่าอาตาที่อายุมาชุ่มเสียชื่อไอ้งาอีแล้วพูดไอ้หนึ่งยิ่งพูดไอ้หนึ่งนะโอ้ยงาเลยอาเดือดอาอยู่ว่าองค์งาคือเลยอันดามโมเลยอะมันไม่ใช่ไม่โมเลยนี่ง่ายอีกคำบอกหัวอยู่นะอีกคำบอกหัวเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยอยู่วันอีกคำแล้ววันนั้นฉันก็อยู่ที่นั่นมาอีกชั่วยาเลยอีกที่สี่พันยาเลยอีกอะไรอีกที่สี่พันยาเลยอีนะพอเราบอกอีกที่นั่นอ่ะอีกที่กันเนี่ยเดี๋ยวยังจะจานะเดี๋ยวยังจานะมาจากอยู่อีกเมื่อได้ดูความเมื่อชีวิตบางอุตาละสุดแต่ไอ้เหี้ยยี่สุดแต่บางคนมันนี่สุดแต่ไอ้เหี้ยสุดแต่ไอ้เหี้ยแต่น้าบุสุดเล็กขนาดหรอสุดบุบบุเฉียดขนาดหรอบ้าบ้าปุบปุ้ยแต่โอ้พี่ยังสับผ่ามาจะช่วยยี่ละแต่สุดเล็กถ้าขายยี่น้อยนุ่มละโอ้เอ้าตรงนี้สุนิสิตวันเดียวเดินมาเฮ้ยที่เรามาขายเลยนะแต่ก็อยู่ฝั่งแม่เนี่ยเออที่เราเนี่ยมันดูคนนี้เนี่ยเลือดตรงนี้เออสุนิสิตมันดูเยอะเลยนะเนาะวันนั้นอาชาดว่าสาบิสิจมาดว่าแต่อุบิยังสุขมันจะช่วยจีได้แต่สุนิทักขาจีนอย่างนู้นเลยดว่าเฮ้ยทักขาเลยเอ้ยดิสิงายานี่คนนี้เนี่ยยาจีคนนี้เรื่องนี้ยิ่งอะไรเดียร์ๆแล้วไอ้ขนาดเราบอกว่าดูว่าเนี่ยอัคคาดูว่าเนี่ยวันนี้ไม่ดีเลยนะดียังสุภาโยว่าดูว่าหนึ่งจีโอ้ยสมัยนู้นยานู้นแต่สุนิทคาเนี่ยดาวมีสุภาโยชุ่มยาเนี่ยนู้นยานู้นสมัยเนี่ยดูว่าดียังสุภา dua ga na be lo lo dua ga he samare nga kinyo pine ne na be ni terung ju na bi na be ne huni kimi ga dong ji na o samare chu lo si lo bi nya to ma che bi nya le bi ne thong je yong ya ne lo nga lo lo hu nga yi lo thu thu mu yo lo thu bi ne nga lo na ni che ti kho bi ne ni je ni che kho a ni che to be nga lo de那是你的个人卫生间来用的东西，看到我后面那是假的。那个比我们，那一呢，我们那面啊没服务的。是你的个人，这家买来那老老们那，我当那也啊也接啊，你你接到对面，也接呢，没服务这家哪里，没人这家哪一。莫是啊，那个没破的，莫尼啊，那个比破一，那个比破一，那个莫尼啊，不，一个出下铺，铺铺满人是吃药好哎，出下这个，咦，嘛叫你月经你去阿妈呢，去阿妈呢月经啊，哦，出下这个嘛叫阿老嘞，阿个一月几日那么铺这个嘛叫你大家注意，阿叫哎，要补充些。那也好好的帮我都有什么建议的啊不明白你的都在那啊去出来哎什么计划去要了那还去出来了没呢去躺躺那皮亚马拉没呢皮亚马那些鸡没这个嘛叫啊嘞关键能叫得啊嘞什么计都那去要了先嘛有啥路嘞什么计那去要了啊去要了那还去出来了没就那去这样啊那会摸嘛，白样啊，不是啊，还是去摸。俺去他同学来发哎，不是，去他同学那不他穷，把俺那姑姑姑外地来说了，他们妈呀，皮啊妈一丢到丢路啊，不是，老哥家去接来俺姨，那姨呢，吵架嘞，去接来吵架嘞，去接来好吵架嘞，吵架嘞，俺接我阿姨，你不是不去接俺接我。那会儿就能，会儿就能从台里啊，没你也不，第二嘛就能从台里那，把哈罗比乌人给哈罗比，哈罗比的乌啊乌嘞，伢人家叫东西，这个起码搞嘛银行能建议啊，伢会伢嘞，伊那有外出啊都安心啊，伢牛嘞，有对外提啊都安安嘞，阿妈。那前面些来那不要弄啊，那条街这一年没嘞。那前面些来那去接那嘛，就家里那叫俺们上牌，头戴这西瓜油，有那有戴也，头戴啊，有包破嘞也，这些有切好的戴也没太阳的。我那会干那，没你啊，不去我那也几家来，人家前面些几家哎个咯。哎，几家来？我那去看我来那朋友来，他爱人一万不花。那个我问他说了，他那比多，因为以后也忙嘛。那如果去这来嘛，因为不嘛，就这一年的，嘛就这一年的，因为不去上了咯。啊，来要那来那嘛来。这个就是个月给破了，这个给破了，这些给破了，哎，那啥东西？那有工啊，你啊，这个啊，有切破，这些啊有不破哎，哎，人家哎没东西会，那只有搞了不？我哎没弄啊不？这个啊有不破的嘞，这些啊有切破的嘞，哎，来哎没东西。那话要紧那啥东西？和你们弄个特色东西来好玩嘞，没你嘞，和你那个特色那。会不把哈罗会不把老鹰啊，比起模式嘛，就你是干干一些幺零的，不话提升了嘛？哦嘞，他提升了啦嘞，提升好呢，有新面貌的面嘞，看你说反正嘛，那么去看看后面那个那么好的，回家要闷闷呀嘞，容易，那家伙嘞，闷闷啊咯，啊有啊有口的嘞，我闷闷容易。我们那个叫后面嘛，龙叫哎哎，可能家嘞，后面那个那个，比起我，就是我那， 趁如果走走走一条白衣龙咁样咧，佢扶咗之后佢话：趁如果走走一条白衣啦，那只用木皮噶，木木皮噶，那只东西也不好捏了。那只用木噶，那还蛮少，那么就切，你就外边那一脚东西。那么木噶，那木皮的木皮多呢，它比较掉，不去那几斤呢，那也一脚东西。那不出外。你去也没得等等到俺那，那孩子对那个拿那家长也是嘛，也对嘛。那回我回来的话，等等啊，要切到俺好大的木料，大的家长也。我比家呢，要么回过来来领俺了，我们跑哪那领俺？领俺，我们领个呢，俺牛，马子没法子来骑骑掉去。那从俺们湖北进来的那那东西吧，我那几年呀来切东西，俺们湖北进来的以后呢，那几年呀来切东西，俺就叫俺娘那个，就是那屋里放那家长的，好嘛，我呢，我们家那领啊，领俺们湖北话呀，俺们俺们帮那俺们呀，俺们都提拔他呢，俺们都拿那俺们的那叫东西，那没说过个。我看了嘞，爷爷带那趟那不堵嘞，那个，就那我嘛，我看嘛那嘞，也不也排面嘞，也嘛有嘛嘞，也我那不嘛有不嘞那咯，那出摸都那出呗，那那出不嘛摸来嘞，俺有嘛弄起摸摸的嘞，我俺们湖北街那里嘞，特别混的啦，人家啊，有几几年伢来吃啊嘞，有吃啊嘞。你现在不就放在家家，你妈要奶奶，俺奶奶就弄了。我那没事啊，我看了嘞那，我爷爷奶奶没我看了也东西，没我看了那，我看了嘞，阿七七娃娃，哎呀呀，又奶奶嘞东西，哎，比干了比干了嘞，要结婚嘛嘞，俺那看样把去那结婚嘞东西嘛，俺别看了个片。但是你以后都你看去看嘞，但是从我去看嘞，但是啊，那会儿别看嘛嘞，是吧嘞？但是你啊要下来嘞，你这好像去红妈妈，你才叫没个白妈嘞，那去红啊咯？哎，别看那来去要那个干什么？我看嘞嘛有呐，我头面嘞，看见我爸又比比嘞，比头红嘞，俺们家那几年同居同居，我跟我娘。但那边我抢我带看见有鱼鱼呢，啊，就谈我还会鱼东西。那我后来我看那不是一眼了，是一眼那会啊，不会你看就把手搁在那搁在那里么后来那了。我那还要后来那妈嘞，俺那也没个，那没个后面全部都玩好玩，烂了。那不特别洗白耶，那是洗白妈嘞，那还有没那他洗白了，那么后来。那五八站啊，你看喽，五八站那嘞，没你啊，你啊，用花你去，你都没那，一去你就滚去都没那啦，我话没得的。那不吐个多，那我话不吐的，当然没啊，以后到又吃不到糖了呀。那么你啊，要么去修啊，我你妈骗你么去啊？我你妈骗，我那不，我吃枪啊，我么去啊不？我吃枪呢，也来比吃毛东西还老贵，比两贵。吃毛呢也挺宝贵的，那姐妹为他东西哇，为他呢，没你吃的东西，没你我来也特别小小的嘛来吃的东西，嗯。
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทย น้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุด

0: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 น.ณ ศึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ภายในงานนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีจะเฝ้ารับเสด็จกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลก่อนเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความทรงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเวทีหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดินหน้าสานต่อวาระปราบแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติจากเวทีไทยพร้อมรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกใหม่
3: พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่44ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยที่ประชุมได้ย้ำการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ8ด้านอาทิยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางการเงินและการก่อการร้ายพร้อมกำหนดแนวทางรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อนำไปสู่การรับรองในแถลงการร่วมของที่ประชุมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนจากญี่ปุ่นฮ่องกงสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์เพื่อขยายความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ที่ประชุมมีมติรับรองให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกประเทศที่11ของกลุ่มตำรวจอาเซียนพร้อมรับรองกระทรวงมหาดไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นคู่เจรจารายใหม่และกำหนดให้อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมตำรวจอาเซียนครั้งที่45ในปี2570จุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเผยผลตรวจนิติวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถชาวมาเลเซียในอำเภอตากใบ
4: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานกรณีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าชิ้นส่วนสำคัญของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุมีลักษณะเป็นรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนทั้งนี้ผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ไปประกอบการสืบสวนขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมบูรณาการการข่าวและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเดชอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: เมื่อสงค่า
2: ฟอกว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้

0: ครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
3: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 068และ092-246-8579

เหมือสูงตั้งเซงค่ะโฮมจมพับตอนเข้าสู่เนื้อตอนการภาษาความใต้เหมือสูงค่าในเซเลอยู่ที่ห้องบ่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3พบทุบจมกันทั้งเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิงหมูข่าวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยก่ออ้อยเสพอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาขาออในวันมื้อในก็ฮบทุบจอมกันเซถึงมาเนอวันอังคารที่28เดือนธันวาคม72แห่งปลาย26ปีได้2แห่ง1ปากปลาย20ปีก็จา1แห่ง3ปากปลาย88คู่เป็นเหลิน8เมื่อ14คำฮอดถึงมาในวันมื้อในแลเป็นวันอันดำรงตั้งเบิ่งซึ่งไทเป็นวันเกิดจมุนเดียคนคำในตัวที่10ค่ะขอบคุณ74วาสายเฮาในค่ะอ๋อในก็อยู่กุ่งย้อมมุนหลายตีหลายตั้งอ่อนกันอยู่กุ่งย้อมมุนลองซ้อมตักบาดเหตุการณ์ตั้งนี้กู้สู่ในค่ะย่อก็ย้อนสู้ถึงปันเฮออายุยืนยาวเป็นดีปึงอิงหาวันคนเมืองกว่าหึงน้ำใส่กั้มแหน่ในก็เป็นวันดำรงใส่เป็นวันหรือการแทงหนึ่งวันพี่น้องเขาดีเอลเลยตั้งแล้วในก็รู้เลยกว่าให้รถเพี้ยเคียนกันอย่าก็อย่าลืมค่ะถอมได้ข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันประเดี๋ยวมาด้วยลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีนั่นเดี๋ยวมีฝนตกลงมาอยู่เดี๋ยวมาถึงวันที่30พุ่นค่ะรู้ล้อมด้วยถึงลองกว่ามาไปให้รถเพี้ยกันกูก็กูก้นค่ะอ๋อเมื่อในเขายิ่งหมู่ขานุ่นก็ยังได้เอามาดังเพลงความในตั้งหุ่นนำตั้งหันกว้างฝากตวนจู้ถึงป่อใหม่ปีน้องเขาแค่เราเปิ้งมุงมองใหญ่นำใส่กั้มค่ะอ่อนกันเลือดหรือใจกันก่อนค่ะ

ค่ะเสือควบกวนก็หู้หมอบรรลุปันกินน้ำนมอยู่ในนั้นค่ะหนึ่งเพียงความอ่ำมีสั่งเลอฮักค่ะเพียงความเปี่ยมมนต์ดนเจอฝากดวนจุดถึงพี่น้องขออันชอมดั้งเอแอมหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตซ์ค่ะทอมที่ข่าวเงากันอีดีค่ะอย่าไปพุ่มเมื่อพุ่มจานกว่าดั้งแล้วทอมอยู่จ้อมกันตีนายโยกย้อนตรงตักพี่น้องเขากูก็กูควรจ้อมค่ะนะ

0: อ๋อค่ะกําไรนี่ก็มาสืบมิ่นถามด้วยรายรองรายอันที่มาฝากตอนสู้ถึงพี่น้องเขาทั้งกําหนึ่งนี่ค่ะกันนี่ค่ะกันนี่บ่ว่าละคือกันนี่ก็ไปเกยบางกอดว่าอารมณ์ขันอาการอย่าไปภูมิรัดคือมันนี่ค่ะก็กรรมเฮ็ดก่อนเป็นไรนี่ค่ะหรือเลยเฮ็ดกันนาการเพลนาการมันหนังหื้อบ่ได้คิดตั้นเปิ้นหนังหื้อบ่ได้ฮอดถึงที่ยังหมายหนังกลางเสือเฮาค่ะยังอ่านกันกูก็กูก็นี่นั่นค่ะนะในโลกโลกาในก่อการอันวาในเป็นที่มุ่งมองก้นเฮาในหลุมฝ่ายอยู่เย้าค่ะเฮ็ดถือแล้ววันนั้นล่ะป้อในซึ้งป้อไรเพราะว่าโจปันก้นมาโจปันก้นมันนั่นมุ่งมองแต่ได้มีการตาเลี้ยงดอกอายุสายเจอตัวเผยเจอมันโจจัดปันเจ้าเก่านั่นเย้าค่ะเลยจัดปันก้นมาเย้าอ่ำมีตั้งมุ่งมองแต่เลยเฮ็ดกันนั่นว่าหาระห้องว่าก้นขันไหนนั่นค่ะนะเนื้อกาการอันวานั่นก็มีการดีการอ่ำลีป้อพุทธเจ้าว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมอภิยตกะตะสามเปิงนั่นเยาค่ะในกาสามเปิงเสื้อนั่นปันก้นเยจัดจังเฮ็ดเมียนตั้งสามเปิงเยาค่ะกำพองเฮ็ดการลีกู้สู่กรรมหลายหลายก็มีเยาค่ะอันเฮ็ดการอ่ำลีอกู้สู่กรรมก็มีเยาอันเฮ็ดการลีอ่ำเจอการอ่ำลีก็อ่ำเจอก็มีซึ่งหลังนั้นค่ะพวกเอาพุทธเจ้าว่ามีสามเปิงเสื้อนั่นขนาดกุยกาสภาวะปุถุจันก้นเฮาในก็เปอร์บารมีอ่ำเมินกันแลลูกดีอ่ำเมินกันนั่นเลยสังเตจังเฮ็ดแม่นการลีการอำลีการลีอำเจอการให้อำเปียนตั้งสามเปิงเยี่ยวค่ะในกอพ่อเอาสะพอตราจังว่าเจ้าเขาว่าเอาสติตราหาจอมพ่อเฮ็ดแม่นการอำลีพ่อไหนเอาสีรารักคติสินเปิ้ลป้าตูเฮ่ดับไว้นั่นอันในป่องว่าก้นมีศีลมีธรรมนั่นเนี่ยค่ะในกาศีลธรรมนั่นธรรมตราในป่องว่าธรรมะศีลนั่นป่องว่าวินัยะลองตื้อกรรมเยาว์มีธรรมละลายอ่ำมีศีลมีศีลละลายอ่ำมีธรรมเจ้าในก็อ่ำถึงดีไรหนังเก่าค่ะพอทั้งสองเปิงจุ่มกลุ่มทนลูกก่อนนาการเยี่ยงหมายเฮาสั่งเตรียมทนมาดีเตียกมันซ้ำธรรมในเป็นวิจาเหมือนหมักตาเลี้ยงเสือศีลสีละในเป็นจารณะเหมือนตีนลีมีแห้งนั่นเดียวค่ะป้อจู้เอาหมักตาเลี้ยงเสือหลายๆสายตาเส้นตั้งอันเตกว่านั่นมุ่งหันด้วยอ่ำจังกว่าป้อศีลหลีสีลาดตีนลีมีแห้งหลายๆจังกว่ากล้วยอ่ำหันตาสายตั้งหมดรับสิงไหวอ่ำถึงตีไรเย้านั่นค่ะก็เปื้อนนั่นแหละทำตราก่อหลวมีวินัยยาลองตื้อกำศีลสีลาก่อหลวมีเย้าป้อมีตั้งสองเปิงเส้นตั้งสายตั้งอันเจ้าเก่าใครกว่านั่นจังเตถึงยังหมายมันนั่นเดียวค่ะดีเดมันเจอลีก็หลัวมีการลีก็หลัวเฮ็ดเย้าค่ะนะในตวงวงโลกาป้อเอาโจจัดปันก้นว่าจึงกันในมีอยู่สี่เปิงค่ะอันที่หนึ่งการมีพ่อนลีสุนตัวก้อยอ่ำมีพ่อนลีตาก้นตั้งน้ำอันที่สองการมีพ่อนลีตั้งน้ำละลายก้อยอ่ำมีพ่อนลีตาสุนตัวอันที่สามการพ่อนลีสุนตัวก็อ่ำมีพ่อนลีก้นตั้งน้ำก็ซ้ำอ่ำมีอันที่สี่การสุนตัวก็มีตาพ่อนลีก้นตั้งน้ำก็มีเจอในเย้าค่ะในการเจอในโจจัดปันก้นเผามันเดจางเฮ็ดเมียนสีเปิงเปิงเย้าเฮาเป็นอันลีจันสูงถึงถูกลีเฮ็ดหมายสีนั่นเย้าค่ะนะอันตกทึนแต้มจึงเป็นหมายสามนั่นค่ะหมายเนื้อหมายสีนั่นมีพ่อหนีเพราะว่าจัดในจัดหนาเข้าตั้งสัมสารนั่นเดียวค่ะพ่อหนีสุนโดซ้ำคัดเฮ็ดการป้ายมักมีเฮามีเงินคำตึกไฮล็อกนะหล่อกาโวควายกุ่นกาตั้งขายเล่งอายุใส่เจออันนี้ตั้งหมดตั้งเสียงนั่นสมาอาจีว่าเขานั่นในเป็นพ่อหนีสุนโดจัดในเดียวค่ะหาเลยมาเยี่ยวคัดเจอหลู่ด้านเฮ็ดสั่งการเกี่ยงการวัดว่าปองเสียงยุกยองศาสนาเฮือเฮืองและก้นเมืองตั้งหลายกัดเย็นซื้อเกี่ยวมนนั่นเป็นพ่อหนีเข้าตั้งสัมสราจัดหนาอันในห้องว่าพ่อหนีสุนโดค่ะพ่อหนีตั้งนำซ้ำหลัดในให้ก้นตั้งนำหมอเฮ็ดการป้ายมักมีหมอหาเงินกาไขเฮ็ดเฮือศักษารวมเจอจ้อมแก่กลางคุณเมืองเขานั่นเป็นพ่อหลีพระว่าจัดในค่ะหมอกหลัดสั่งสอนหาหูทำตราหมอกแก้งตื้อกำศีลสีล่าหลู่ด้านตาหน้าจากว่าเจ้านั่นเป็นพ่อหลีตั้งน้ำจัดนาเข้าตั้งสำสารนั่นเยาค่ะอันในห้องว่าพ่อหลีตั้งน้ำเย้าแทงลองหนึ่งหักแม่ตั้งปออ่ำปันเฮ็ดการหยาบการนักหลู่สังกอหาปันอ่ำปันอึบอยากยืนหลู่ว่างปันเงินจ้องจากว่าเจ้ในซึ้งเป็นลูกล่างหักแม่ตั้งปอเพราะว่าโจจัดปันในหมอกหลัดเนแม่ตั้งปอหาหูจักลงลักทำตราหมอตื้อกำศีลศีละหลู่ด้านตาหน้าเฮ็ดภาวนาตราเจอในลูกล่างหักเมตั้งปอเพราะว่าจัดในจัดหน้ามีพ่อหลีใหญ่น้ำตั้งสองผายเย้าค่ะหนังก้าวว่ามาการสีเปิงเจอนั่นลีเลยคัดเจอเฮาหมอเฮ็ดการอันสุนตัวก็มีพ่อหลีตั้งนำก็เป็นนั่นดีเสเปิ่นป้อเอาพุทธาสวะหลู่มีพ่อหลีโจจัดปันในเพราะว่าจัดหน้าเข้าตั้งสัมสารนั่นเย้าป้อเดเฮ็ดเฮาเซลองเซอันนั้นถูกลิเลือกเฮาเป็นการอันมีน้ำต้นพ่อหลีเซลองจังเตตั้ง แหกกว่านั่นดีเสเปิ้นเนี่ยค่ะในกาอันว่ามาซะนั่นค่ะการก้นตั้งนำก็ถูกลิเฮอมอเฮ็ดปันเฮาเป็นการก้นตั้งนำบ่เป็นการสุนโตปุการิกาก็ถูกลิหมอเฮ็ดเฮาเป็นการสุนโตถูกลิหมอแจกแพ้เฮาฮู้นั่นค่ะนะนาการเป็นการตั้งนำเสซ้ำใครเอาเฮ็ดเป็นปุ่นสุนโตนาการอันเป็นปุ่นสุนโตนั่นซ้ำเอากว่าเฮ็ดเป็นก้นตั้งน้ำป้อเป็นเจ้านั้นจึงนาการอ่ำยื่นยาวเข้าหึงอ่ำก้าจื้อเสียงผู้จื้อเฮ็ดการก่ออ่ำลีอ่ำถึงที่ยังหมายเลยค่ะป้อเฮ็ดการลีกู้สู่ข้าเจอให้เป็นกู้สู่เผิกจื้อข่าวเสือป้อเฮ็ดการอากู้สู่ก่อให้เป็นการเก่าเศร้าว่าวลำหลายไหลอย่าให้ล้อกันกู้สู่ในป่องว่าการลีข่าวเสืออากู้สู่ในป่องว่าการอ่ำลีว่าวล้ำป้อเฮ็ดล้อกันไหนลีก่ออ่ำถึงตีห้ายก่ออ่ำถึงตีตีแตกมันเนื้ออุ้มมอลินลงนั่นเอาน้ำลิบเสือเสือใส่ครึ่งหนึ่งเอาน้ำสุราเหล้าอันจันทร์สูงลีลีใส่ครึ่งหนึ่งล้อกันเสตั้มให้ตั้งน้ำกินเตอ่ำลีกินเย้าในผู้เจออันเคยกินน้ำก็เสือก็อ่ำจางกินผู้เจออันมักเหล่าสุรานั่นก็อ่ำจางกินป้อตั้งน้ำอ่ำจางกินก็ผู้เจอตักตําก็อ่ำมีพรดีพรให้เป่าลิบกล้วยนั่นค่ะน่ะกบในแลนาการในเป็นก้นตั้งน้ำมุ่งมองเฮามีมุ่งมองเลยเฮ็ดว่าในเซตาก็การเปิงเลยเซมาว่าเฮาจักแพ้เฮ็ดอันเลยอันนั่นจังเตถึงลักเยื่องหมายเจ้าเก่าเจ้าหนังไหนค่ะหยุ่มยำว่าเนื้อนาการตั้งมดตั้งเสียงเสียอ่ำก้ามุงมองให้กูก่อกูก้นเขามีน้ำใจแก่นแข็งเนื้อนาการเจ้าเก่าตั้มปักไว้นั่นเฮ็ดเธอนาการยินยาวข้าหึงถึงตีเยื่อไม้ดูเจอสองเปลืองให้กัดจึงตั้งมดตั้งเสียงเสียกั้มในก่อเป็นเกี่ยวกับลองนาการฝากตอนถึงกันแข็งในวันเมื่อไหนค่ะ
1: มือสุนทาเมื่อเหลียวเท้าเขาสายอ่อนติงวันนองก่อตุ้งยิ่งสีก่อตีห้องปั้มหมับฝากตอนกันก็อันทักเหนือเจ้าคือเสือสัตว์มาตันใต้ก่อที่น้องห้องถึกที่ออกน้องเต็นมาห่วงปล่อยเสียงใต้เฮาคาเวียงเกียงใหม่ภรรยินของเสียกำนั่นเองมาสูงค้า
2: ทำลู่น้ำหมอกขาวนนกวนมีเจอลีเจอวานเฮ็ดนึกการฮักเหนือเครื่องใต้เชิญมาเผาในลิ้นเมืองไทยก็น้องมีเจตนาจอมจ่อยจอมแถมจอม

น้องยิ่งปีก็มีเจอเม็ดตาสีดันนายเพื่ออันว่ามาอยากเก่าก็เฮาเจออยากเปิงหน้าก็นำเจอน้องยิ่งเฮิงเกิง

0: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะย่ำพองตะเหลียวเกี่ยวก็ไปลองวัดไหวพี่น้องแห่งการยันเมืองเฮาเขานั่นเนี่ยค่ะเปิ้นก็ตื้อปั่นเข้าย่ำให้อยู่เซาทางด้านเมืองจึงไทยเลยแทงต่อเฮ็ดวัดไหวเหี่ยวโตวันที่13เดือน12 2เฮงปลาย25ในเสวัดไหวพี่น้องเขานั่นติอยู่เลยแทงกว่า2ปีเนี่ยค่ะย่อก็ติดต่อเลยแทงนึงปอกก็เลยแทง2ปีจึงหนังไหนค่ะอ๋อก็เปิ้นนั้นแหละจอมได้ข่าวเงาเสต้องถามตวยในนั้นค่ะองค์ติพี่น้องเขายามกับสืบกันไว้เสคือปองให้สร้างกว่าให้คิดตั้นกันกูก็กูก้นหนังหือเพราะดีอําซุ้มศูนย์ในศูนย์เปลี่ยนห้องค้ามีไว้นั่นเยอะก็ประวัติค่ายในจ้างเนาะเนี่ยเปลี่ยนในจ้างในก็รู้เลยหางเฮียนให้เยี่ยวตูอย่าไปปล่อยไว้เมามังประวัติเจ้าหน้าที่เปิ้นกดแจกทุบพันในจูดังโยจังมีลองดังข้องคำในเอามาฝากตัวจนถึงพี่น้องห้องเขาค่ะ
1: เหมาซุงคะวันมื้อในเฮาขาเขาพี่น้องเตียวตั้งฮู้เกี่ยวกับป้ายอยู่ลีหัวข้ออันในชื่อว่าลองลุ่มล่าลูกอ่อนแหลงตั้งแต่เกิดต่อถึง6เลนอันวันนั้นมาฝากบรรพี่น้องเฮาเขาอยู่คะข้อที่1อาบน้ําปันลูกอ่อนกูวัน7ปันตัวคิงเฮาแห้งๆเสาปันโคเฮาอุ่นๆข้อที่2เมื่อลูกอ่อนภายลงเหี่ยวนั้นเฮาล่างปันโกน7ปันเฮาแห้งๆข้อที่3เมื่อไปหอบลูกอ่อนแลไหว้หลังหอบลูกอ่อนเหี่ยวนั้นเฮาเอาก้อนสีแหลกนั่นสุกมือข้อที่4ถูกลีเฮาลูกอ่อนนอนห่างตักหายอำนั้นนอนสิแกงข่างข้อที่5เฮาลูกอ่อนยานไก่ก้อนฟืนก้อนไฟข้อที่6อ่อนลูกอ่อนกว่าซ้ำยาเฮกังจ้อมหนังมอยาเขาคิ้นกูปอกข้อที่7ลูกอ่อนแล้งต่อป้อถึง6เหลือนนั่นเฮากินนมแม่เปิงเหลวอย่าปันกินนำตั้งกินต่างอันก็ว่าน้มแม้ในกลุ่มทวนตาลูกอ่อนแหละมีพรหนีตาหาร่ายอยู่เยา้ามันมีแห้งกำขามตั้งหนอกจางแห่ปัญญา

0: ค่ะเฮาค่ะมาพบทบซ้ำกันที่ในข่าวยามก่อจับมุดจำเซ่พี่น้องค่ะยังต้องตักกันเข้ามาค่ะมีลองเคยถามค่ะอ้อป้อเหตุการณ์เยี่ยวอําเลยเงินในเดลเฮ็ดจึงหือค่ะเหตุการณ์อําเลยเงินในก็เปิ้สั่งแลอําเลยเงินค่ะล่ะในเดลเฮ็ดนายจังป้อเลี้ยงมีเลี้ยงเขาเดลเฮ็ดปันโยก็บ่ว่าเฮาค่ะอําไลก็เปิ้สั่งในนั้นค่ะเนาะเดลเฮ็ดมีเงาหักศักดิ์ศรีมาสิกว่าต้องถามดีอองดีเปิ้นจ่วยแถมพี่น้องแห่งการค่ะเมืองเขาก็ไลอํานั้นก็กว่าที่ภายลุล้อมด้วยถึงพี่น้องแห่งการที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเจตอนอันพี่น้องเขาอยู่นั่นว่าจังหนังไหนค่ะโยก็ก็เปิ้สั่งแลอําไลหลายก็เอาเงาหักศักดิ์ศรีเฮาค่ะมาจ้อมนั่นค่ะเนาะเฮาค่ะก็กว่ากับสืบจ้อมเจ้าหน้าที่เปิ้นดีภายสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอํานั้นก็กับสืบกว่าจ้อมศูนย์จ่วยแถมพี่น้องเฮาเขาก็ไลดอนดาพี่น้องเอามาได้เป็นไอ้กะดีเอฟเอามาได้เป็นแมปเขาเอามาเป็นน้องแห่งการพร้อมภูมิของเจมส์จะได้เป็นกดเจแถมปันพี่น้องเขาอยู่ก็อุโบตรงตักกันกว่าจ้อมไลว่าเจ้าหนังไหนค่ะมันก็ดีเลยมีล็อกไลน์มันก็เปิดสั่งเลยอ่ำปันเห็นไหนนั่นค่ะเนาะเขาทำป้อมปันเนี่ยเขาถูกดีเลยย้อนสุนในสุนเป็นน้องค่ะมีนั่นขนาดดีเลยไลนั่นขนาดเหตุการณ์ในอ่ำเจ้าว่าเจแห่งการอยู่ก็อ่ำเลยเงื่อนในก็เปิดสั่งอย่างเลยอ่ำปันเนี่ยมันดีเลยมีดีกว่าที่มามันพอถามมาเฮ้เจ้าหนังไหนนั่นเขาก็หัวดีกว่าที่มาเป็นด้วยเจ้าหสวัสดีการคุ้มครองแรงงานในเปิ้นก็ดีเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ดีทัดทองขอความเฮาค่ะอย่าเปิ้นก็ดีขึ้นกับสืบเมื่อดังปอลิงมิเลียงเฮาค่ะนายจ้างเฮาค่ะนั่นขณะก็เปิ้นสั่งในสุ่มปันเงินก็นั่นก็ได้เห็นไหนนั่นเปิ้นก็ดีขึ้นสืบถามเอาขอความมันอันเตือนใจมันเชียงกำหนึ่งล็อกไลน์เด็ดเป็นซึ่งหื้อในก็อยู่ที่คักตอนจอมหนังเจ้าหน้าที่เปิ้นเด็ดกับสืบปันแทงกำหนึ่งว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อค่ะเฮาค่ะมาพบทุกซ้ำกันในวันเมื่อในข้าวยามจำมดจำเซ็งเตย้อนผัดยานปอแม่บีบีน้องๆเขามือกว่าก่อนค่ะจังขึ้นมาพบมาทบกันแชงมันเมื่อไนเข้ายามหมดเสียงกว่าเดยันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนทอมได้ข่าวเงาตัดดีกว่าตาไปตั้งกันแทงอิดอีว่าฝนยังติดตกลงมาหลายปืนตีตีสังเฮเดอร์ล้มหาวแห้งตีสังเฮเดอร์ฝนตกหาวแห้งกิ่งไม้ต้อมเซนตาใส่ตั้งลิ้นหยดกดลิ้นหยดลิ้นปังจิ๋มชะในกอดเด็กใกล้ๆพบทบเพจเจอหนังไหนฝากไว้ปันแลให้ก้างหยันพี่เค้นปันเป็นก็หักหลึงถึงปันให้มากมีกันกูก่อกูก้น
1: เข้ายามจะหมดจำเซงค่ะพี่น้องเขาค่ะเดยันผัดยันป้อมแม่พี่ๆน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นพบทบจอมกันแทงในตอนการเนาะค่ะจอมขาวโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก้อยเซกูก้อกูก้นค่ะเนาะตอนด่านในวันเมื่อในเงียนชมเขาจะดังเสียงค่ะหมายสงค่ะ
2: ตอมได้ฮะเอาเสียงต้มมือเฮ้

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้เกือบทั้งหมดแล้วรัฐบาลเร่งหาข้อสรุปในประเด็นที่เหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย
5: นางสาวลลิดาเพื่อนพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างต่อเนื่องล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วทั้งนี้สหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทยและเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงการทำ FTA จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารยานยนต์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งช่วยดึงดูดการลงทุนจากยุโรปสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเสนอใช้หลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้ต้องขัง
6: นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการรักษาพยาบาลและสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยโดยเชิญผู้แทนกรมราชทัณฑ์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยภาคประชาสังคมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยผู้อำนวย การทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยืนยันว่าการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์และยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะที่คณะกรรมการเห็นควรยึดข้อกำหนดแมนเดลาขององค์การสหประชาชาติพร้อมเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การขอความเห็นทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมทั้งการจัดทีมแพทย์เฉพาะทางร่วมวางแผนการรักษาการส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขของผู้ต้องขังชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยผลตรวจยืนยันด้วยวิธีมาตรฐานจากนิสิตจังหวัดมหาสารคามที่ตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธีมาตรฐาน 1,450 รายพบ8รายติดพยาธิใบไม้ตับ
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตจังหวัดมหาสารคามว่าการตรวจด้วยชุด OVATK เป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นผู้ที่มีผลบวกทุกรายต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระตามมาตรฐานจึงจะสามารถยืนยันการติดเชื้อได้ด้วยผลตรวจยืนยันในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ4รายจากการตรวจแล้ว912รายและยังพบพยาธิและปรสิตชนิดอื่นรวม14รายขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตรวจอุจจาระ310รายพบผู้ติดเชื้อพยาธิรวม17รายในจำนวนนี้เป็นพยาธิใบไม้ในตับ4รายกรมควบคุมโรคย้ำว่าจะเร่งตรวจยืนยันตัวอย่างที่ยังค้างอยู่พร้อมดูแลรักษาผู้ติดเชื้อตามแนวทางมาตรฐานและสื่อสารข้อมูลที่อ้างอิงจากผลตรวจยืนยันอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนรวมทั้งนำข้อมูลไปใช้วางแผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นศิระวันช่วยเช้ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่เพลงแรกในช่วงนี้คือเช้าเย็นเป็นห่วงขับร้องโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องทำนองมาจากเพลงฝรั่ง Bicycle Built for Two หรือ Daisy Daisy นั่นเอง

พลงเช้าเย็นเป็นห่วงโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคทำนองเป็นเพลงฝรั่งนะคะก็จบไปแล้วต่อด้วยเพลงมโนน้อมค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498คุณภาหวังในธรรมขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงมโนน้อมจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความเสียสละปี2498ต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์2เรื่อง2เวลานะคะเพลงแรกคือกุหลาบในมือเธอเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องเลือดทหารไทยฉายเมื่อปี2477ต่อมาหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่เมื่อปี2541ค่ะกุหลาบในมือเธอต่อด้วยเพลงชื่อเป็ดนะคะเป็ดคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและคุณเกษมมิลินทจินดาค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเป็ดน้อย

สองเพลงจากภาพยนตร์จบไปแล้วค่ะกุหลาบในมือเธอและเป็ดชุดต่อไปเริ่มด้วยรักริษยาโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของทวีณบางช้างและสง่าทองทัศน์จากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาปี2500เพลงที่สองหยาดฝนแรกคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ค่ะจากภาพยนตร์เรื่องฝนแรกเพลงที่สามขวัญใจการเกตโดยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติประพันธ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องการเกตสามเพลงค่ะเริ่มด้วยรักริษยา

พลงจากภาพยนตร์ชุดต่อไปนะคะเพลงใกล้รุ่งโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของครูอกวีสัตตโกวิทศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องใกล้รุ่งเพลงที่2กรุณารักโดยคุณสวรีประกับพันศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเพลงนี้คุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องพูดพิศวาสปี2507เพลงที่3หญ้าโลมดินคุณชรินทร์ณัฐนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2508นะคะผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงิน

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เช่นเดียวกันและต่อด้วยเพลงจากภาพยนตร์เรื่องมโนราคือเพลงคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์และคุณรวงทองทองรัตนธมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเพลงที่2จอมใจเวียงฟ้าผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องจอมใจเวียงฟ้าและเพลงที่3เงินจ๋าเงินคุณสุเทพวงศ์กำแพงและคุณสวรีภกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเงินจ๋าเงิน

าถึงชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้เป็นเพลงจากภาพยนตร์นะคะเพลงแรกจำปูนคุณฉลองสิมมาเสถียรขับร้องจากภาพยนตร์เรื่องจำปูนเพลงที่สองเกาะสวาทหาดสวรรค์คุณอรัญญานามวงและคุณสมบัติเมธนีขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติจากภาพยนตร์เรื่องเกาะสวาทหาดสวรรค์เพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารภาษาและหยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ์
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: น้อซอง
2: ตัวดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子太豆提酒啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海内梦
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โ
9: อ้照在团夜巴都都是清的给科莫来要这个莫可有给要是是提不通要照是清这个路给得叫这个莫 我只要乱得个都没了，个莫在有到在一般年了八个，都能么我都是清。有问到这路途到这车可么也好，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีสโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองสายด่วนอีเป้ศูนย์สปสช.เขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
1: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมุงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เงาจงอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างจงชาตอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจืออีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุดถอยอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม็งกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดสู่หูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวท AM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อเจ้าดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ้อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงดูกูย่ออวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ้อยอฮัตาเล่งตือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจือนัวรอเม่งดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากูจือยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจือมัวเล่งตือลูใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจไปสวดเลยมองกล่องกีหล่อใจอ้วกีจวนจือมอง

ส่วนสนัวเจกุยมัวอีชังสุสึกือฮาจูกีหมดเลยหมดเจ้าเนื้อจัววันอาสาฬหบูชา5วันเข้าพรรษาเจ้าหลุดถังจัวไปสวดลอยเตาเป้าวันอาสาฬหบูชายอนุติเนงเก่าจัวลุชังลินดูหนัววันเข้าพรรษายอนุติไปเจ้าลุชังลินดูหยงออเซงจือปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวมาเจ้าหนูจือปัวจือปูจัวสวดลอยหมดเลยหมดเจ้าเนื้อจัวออนูหนัวจือเลยเถาลุชื่อเหอีเต็งเนาะจัวนุติเน่งเก่าจั่วลุชังคลีนดูมงจูเน่งเก่าเปล่าเต็งเนาะจัวนุติไปเจ้าลุชังคลีนดูชงออเชงจือปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจ้าขอเชิญกูปวดจอใจจัวหมดเลยหมดเจ้าเต่าอีย้อนย้อนส่วนเดาลุชังก็ยังระหว่างประเทศอย้อนย้อนส่วนเดาจอสถานบริการเจ้าเลยสู้กี่ใจสุเลยจอผับจอบาร์คือหมดแหล่งเดาจอใจไปย้อนเดาจอสถานประกอบการคือเค้กจัวจอนักท่องเที่ยวลอสยอนิวยอร์กขอเชิญแหล่งท่องเที่ยวเจ้าเลยสู้กี่ใจเปล่าย้อนจอเจ๋โรงแรมคือมวดแหล่งเดาจอใจจื้อยอกขอเชิญกือจัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติลอสยอนนานาเจ้าเลยจุกิใจอ๋อเอยอฮาตาเล้งตือกือหญ้าหมดเลยหมดเจ้าเอยอหนุจื้อป้วนได้ตาวมาอยู่มั่วลุสื่อยอเจ้าก็จื้อเคลาเลยเจ้าลุลีเจ้าบลัวจื้อเคลาเลยอีหวังบ่าลอสยอเจ้าก็ฮาเจ้าบลัวฮาอ๋อยอฮาตาเล้งตือกือสังเป้าดาวกลัวหนัวลอสยอมั่วสูสังหาจัวจอนุจือปัวมั่วเป็นสื่อกือย้อนดาวสู่ต้องมงฮาตาวจวนดาวตึงเบอร์สู่ต้องอีจัวอีลอสยออีจื้อจัวจัวดาวสุดซัวลุสเฮาอ๋อแต่กูกูจะลุถังคาจัวไปสวดเล่าดาวเป้าเลยหนัวไอจวนจือหนัวเจไปจอกลางมงกงกีลอใส่อัวกีตาว

0: 不懂得多头头无爱个年别个地界年有个母鸟走路容纳等个卷在古年天古地界年有个母鸟走路容纳等个卷出啊这个天古来你在海爹爹去操心的脚心烧了我能拿了你看才地主之战么一弄都拿住姐姐咱娘老老在那头知道那路的那知道的后那个铁骨那铁里是到脚是烧了我能要么都都你个年啊我家都听都你个年就个年啊那种的多不头乌这个年这个季节你就个母鸟走路路啦等个卷出的姑年这个季节你就姑啦鸟走路路啦等个卷家这个爹姑的你在海爹爹去操洗个脚洗手了我能拿到你穿穿地主之家么一弄都得对你姐姐让你老老在那路的着急到的后的把路的急急到等的那个铁骨那铁里是个叫洗手了我能要么都猜了那个牛啊我家都得都你个牛就个牛这个铁骨的你是个叫洗手了我能要么多老李那你又到得都老母爹祖你又到得地老母爹帅小小地刚都老地古迹我家得都得地几三月个年啊我家这个爹姑你是个叫洗手了我能要么多老李那你嘟嘟得咕嘟老母爹来嘟嘟得嘟得给老母爹煮哎小小地干煮老地姑姐我家得嘟得给几三有个铁骨我个年啊都有个年有个年个铁骨哎你有么都木么记得与你嘟嘟点菜拉木点狗哎点菜接温狗该人就木我乱呀给你嘟嘟得嘟拉木点乱若么就木么一带若几啥有个铁骨哎若好有坏这木得吧哦个你啊我家这个铁骨哎，你嘟嘟得嘟木点菜，你嘟点菜啥木点狗哎点菜去，问狗还音乐木我落谁啊？你嘟嘟得嘟啥木点水，落么就么一带，落几啥有个铁骨的落好有坏吧？木给谁了嘛个年？我家。都有个年有个年得都得记录起啥有个铁骨哎若你会玩个这代你接了个铁骨那娘陪你老老那都我知道哎只我那家知道那你老爸敢说有母我那可知道路落风母落龙哎这就母可可都没喝着这苦了干可爱没口鸡母口茶人多口啥干娘里得你放松了嘛个年得都得记录起有个铁骨哎若你快忘给这代你接了个铁骨那娘这你老老那多知道哎去我老家去到哪儿你老爸敢说还爹有母我路若公母若龙那那你母去去到路乱找若得饭且有母去去都没去找 คืนใจคู่แหลกกะเคยไม่เข้าจีหมู่เข้าช้อนตัวเข้าซากะย้อนลีเนี่ยปอดได้รอมาก่อนเย่ออกเออเจ้ดูนี่ก่อนเนี่ยอยู่ก่อนเนี่ยเออรู้แต่เราเจนี่เนี่ยที่ปีเลยต่อรู้ให้เตี้ยอยู่หมู่อ้วนห้องนอนบ่าใช่ตู้ตู้หมู่ตู้กี่นอนบ่าเราน้อยก็เทียกูนอนเทียดีตู้ตู้ตัวย้อยยุ่งใครอ๋อเจนี่อยู่โตเตตู้เตกี่ล้อมูเตี้ยตู่ละเตตู้เตกี่รัวกี่อยู่ก็เทียกูเอมีเจ้าเลยก็เทียกูนอนย้อเจนี่ล้อล้อนอโตจีโตเอจีอัวล้อแจจีโตหน่อยมีล้อบ้าการชัวยัวมูอัวล้อคือจีโตลู่หลัวห้องมูหลัวลงเอตู่ตู่ลู่เชี่ยวหลัวนอเจเจอปลอล้อเจอตัวเจก็เทียกูนอปลอตัวนอล้อร้องก่อนเนื้อรู้แต่เล่านี่เนื้อที่ปีเลยต่อรู้ให้เตรียมอยู่หมู่ของน้องบาชัยตู่ตู่หมู่ตู่กี่น้องบาเราน้อยก็เทียกูน้องเทียลีตู่ตู่ตัวย้อนยุ่งใครนี่อยู่หมู่ตู่หมู่หมู่กี่น้องเตตู่เตกี่ที่อยู่ก็เทียกูเอที่อัวน้องจะที่โตหน่อยนี่น้องบาการช่วยอยู่หมู่อัวน้องคือที่โตลู่ล้วนดอกหมู่ล้วนเตะตู่ตู่ลู่เชี่ยวล้วนน้องเจเตปลอดล้อเตตัวเจี๊ยบหลอดตัวนอนเจี๊ยบก่อนเนี่ยออกว่าเจ้าตู่นี้ก่อนเนี่ยจัวก่อนเนี่ยเตะตู่เตะกี่รู้ที่อยู่ก่อนเที่ยกูเองตู่ตู่รู้เชี่ยวหลัวนอนเจี๊ยบเจี๊ยบหลอดตัวนอนเจี๊ยบก่อนเนี่ยให้เจี๊ยบจะจีนแต่ย้อนตัวตายจีจีย้อนต่อกี่ตู่ตู่ตัวย้อนยืนใส่เจี๊ยบจีชอบหลอดจีชอบตัวนอนเทกูให้เจี๊ยก็เนี่ยนี่ก็เนี่ยเตะตู้มูเตะกี้เจี๊ยก็ตู้มูก็กี้เอก็ที่ปลอกที่ตัวนอนรอเจี๊ยเจี๊ยกูปลอกมูกูตัวกูจีนตาย้อนตัวตายเสเตะตู้เตะกี้ปวดหัวจอกก็มูร้อนรัวเจี๊ยเนี่ยเอาไปหลีนอนนี่ก็เนี่ยออกว่าเจ้าตู่นี่ก็เนี่ยอยู่ก็เนี่ยเตะตู้เตะกี่รู้ที่อยู่ก็เพี้ยกูเอตู่ตู่รู้เชี่ยวหลัวน้อยกูนี่ให้เตี้ยก่อนเนี่ยเตี้ยปลอดตัวน้องรอเจ้าก่อนนี่ให้เตี้ยปลอดตัวรอเจ้าจะจีนตาย้อนตัวตายจีจีย้อนต่อกี่ตู่ตู่ตัวมูยุ่งใส่เตี้ยจีชอบหลอดจีชอบตัวน้องเชี่ยกูให้เตี้ยก่อนเนี่ยอยู่ก่อนเนี่ยเตะตู้เจี๊ยเลยก่อนตัวเอก็ที่ปลอดที่ตัวนอนเจตู่ตู่กูเชี่ยวหลัวนอนเจเจกูปลอดมูกูตัวกูจีนตาตัวตันช่วยก่อนท้อก็เตะตู่มูเตะกี้ย้อยเสเตะตู่เตะกี้ปวดหัวจอกก็มูร้อนรัวเจเนี่ยเอาไปนู่นนอก่อนเนี่ยว่าเจ้าดูนี่ก่อนเนี่ยอยู่ก่อนเนี่ยเตะตู่เตะกี้ที่อยู่จีรู้ก็เทียกูเอตู่ตู่เชี่ยวหลัวนอเจย้อนกูจีปลอดจีตัวเอกูย้อนท้อเลยก็ย้อนเอล้อวัวเลยก็อีสีจีย้อนกูปลอดมูกูตัวเอใช้กูย้อนจอดกันไรเต่าเกี้ยกันจงเอใช้กูย้อนมูเทียกูปลอดเทียกูยาวเลยกูย้อนมูวัวกูปลอดเทียกูยาวเลยตู่มีตู่ตัวใหญ่ชงใหญ่ก็ก็เนี่ยก็ย้อยก็ร้อนรัวว่าถ้วยก็ตู่รัวใจเศร้ารัวใจก็มาลีปลอดมาลีถ้วยก็มาโอ้กูก้าล้อนี่ก็เนี่ยว่าเจ้าดูนี่ก็เนี่ยอยู่ก็เนี่ยเตะตู่เตะกี่รัวตู่จีรู้ก็เทกูเองตู่ตู่รู้เชี่ยวหลัวน้อยย้อนกูจีปลอดจีตัวกูย้อนท้อเลยก่อนย้อยล้อวัวก่ออีสีตีอย้อนกูปลอดกูกูตัวน้อจีเชี่ยกูย้อนจอดกะกันใจโตเกตันจงเอเชี่ยกูย้อนมูเทียกูปลอดเทียกูยาวเลยกูย้อนมูวัวกูปลอดเทียกูยาวเลยตู่มีตู่ตัวใหญ่ได้ก่อนย้อนเจก่อนร้อนรัวว่าถ้วยก่อนตู่รัวเจเจ้าน้อเจ ก็มาลีปลอมาลีตัวก็มาอัวคู่กันอีกก็เนี่ยตาหนอชีหัวนี่ชีหัวชีตูลีตูตูลูกูก็ช่วยปานชาคือเจลูตอสาจีหายเลยตูเตี้ยล้อเตะตูเตะกีรัวจีอยู่ก็เทียกูเอตูตูรู้เชี่ยวหลัวน้อหอบัวจอก็หายเลยตูเตี้ยล้อตูตูเตะเนี่ยเตะจีเชี่ยเชยัวล้อล้อเตะเล่าลูกัวมวย
1: อีจงน่ะจะกูที่นั่งจังสวดเล่ารู้สึกเหยื่อตั้งเล่าเจ้ากูว่าจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกลางสุดต้องจัวฮัลโลมงเดือดรู้เสียงเจ้งใหม่ฮามีกูลุนทุกุญย์อวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวจัวเถ่าเศร้ารู้สึกเหยื่อตั้งเล่าเจ้ากูยัวเศร้าสุดต้องจัวใช้ยาเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจ่อกลางโลซึนจืดลัวจัวเถ่ารู้สึกเหยื่อจืดเต็งจูเจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งย้อจัวชัวชัวนู้เอนู้นัวจะอยู่สาวสู่ต้องจัวใช้จาเลงหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเลงชัวโตจวนซื้อจู้กินนอกกลางย้อรงย้อรงสวดเล่า

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอมจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญกระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษทั้งกระทรวงเพื่อลดขั้นตอนงานเอกสารเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มใช้งานระบบแล้วก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบเชื่อมโยงงานสารบัญและงานบริหารบุคคลของทุกหน่วยงานรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยคาดว่าการใช้ระบบ e-office จะช่วยลดการใช้เอกสารลดความซับซ้อนของงานและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ร้อยละ 30-40 พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับทุกหน่วยงานบริหารจัดการสิ่งกีดขวางการระบายน้ำรับมือเอลนีโญกำลังแรงช่วงปลายปีนี้ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนมีเพียงพอจากการกักเก็บช่วงฤดูฝนปี2568
9: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้กำชับให้หน่วยงานตรวจสอบงานก่อสร้างไม่ให้กีดขวางทางน้ำหรือช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า สภาวะเอลนิโญมีโอกาสพัฒนาเป็นเอลนิโญกำลังแรงมากช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้อาจมีความรุนแรงมากกว่าสภาวะเอลนิโญเมื่อปี2558ส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงเพิ่มมากขึ้นจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไม่ประมาทโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานได้เน้นย้ำให้เกษตรกรติดตามข้อมูลข่าวสารและเพาะปลูกตามแผนที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าโดยสธนช.จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมทักษะยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อยกระดับแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าน
10: ายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะและเพิ่มทักษะแรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อรองรับการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทั้งการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าระบบรถยนต์ไฮบริดและการดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจัดฝึกอบรม30ชั่วโมงผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและก้าวสู่แรงงานทักษะสูงรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิโชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนียวซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
7: อช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: น
11: ฮะ
10: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่แ

0: าที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าพึ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
1: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
0: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
2: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Tuy nhiên ngoài ý chí khoa bác cả dự bác sẽ sắp phát mà dự phụ lòng ngô ngạc mà cái giá cổng năm mai thì như cổng sản xuất sử dụng ngạc phát bác sẽ sắp phát ngọt vô bác sẽ bác sẽ thì sử dụng chóa bác sẽ ngạc mình xa mình hà lý trông mà nhà nà thì mà dọa ngọt mà xa xóa cứ nếu bác sẽ thử rô khai lưu ổ ngạc hệ thống mà nà hệ thống máu khổ sẽ lượng của nhà ở trong vụ khai lửa ở hơi kỳ na ngài cho con ngà à mưa sống mà nhà rộng phải nhà bạc nó khối giá bác hờ nhà nhưng bác hờ thư khai lửa ở nửa xua cướp nhà cho con ngà à thì bác nhìn thấy nhà cùng sản năng ngà sản năng số hờ nên là nhà bác hờ ngà à mà nhà mà thế xả lên lì ngọ à bộ hình cái là cái giờ mà hà lì cái nhà qua sự phước phó đồ ngọ cái là cho con đồ ngã giờ tiền bác hờ อามิชาโคฟวงอ่ะเอาขยะพันจวบเฮออามิชาเรื่องอ่ะวิญญาณทำฟื้นตาอักขื้นตาของมันเนี่ยคือเหตุมังอ่ะจะเปลี่ยนขึ้นอักกุ้งงัวอยู่อ่ะก็ใจอยู่อ่ะที่ยังว่าวันนี้คนเนี่ยคือของมันเนี่ยคือจะสืบจำมาคืองัวจู่ที่สะชาเรื่องอ่ะงัวจะสืบฟื้นตามาตัวว่าตัวเกิดงัวเหตุมังคือจะเปลี่ยนในเชื่อว่าคือใจชัวร์อยู่อ่ะเมื่อชาเกิดพัชงัวมันเนี่ยคือเมื่อชาเกิดส่วนยังงัวอาวันนั้นตาเขาจูบฟูนีง่ะเมื่อชาแต่กับดูเจียวิห้องอ่ะที่นี่คือเหตุมาเขาแต่กับเบียกับดูเจียวของอ่ะที่นี่สักความก็คือนัดตามแบบฮักเขิมแบบจูจิพักมันก็ยังเหตุมาดูแลใช่ไงเหตุมาเรามองมันยังคือยิ่งกว่านิสิตสวัสดิ์คือจะเจอเจ้าของอ่ะบางคนมาคนเดียวมาแต่จำมองอ่ะจะคู่เสร็จแล้วคือมาเปลี่ยนงานที่ถึงมองมันยังที่ว่าชั่วโมงชั่วโมงที่มองมันยังคือผู้สูงอายุงากลุ่มบอบบางบ้านงาที่ว่าโอชินเฮมาคาโซโรคประจำตัวจุโซงอนาเชโซเอติดบุ๋มมันจะคือสูตรสัญญาดูแลพิเศษอยู่ไว้เฉพาะงาไข้เลือดออกพันหนึ่งเลี้ยงบุ๋มมันจะมีความเสี่ยงงอเชียสเปียบรุงงาอากว่างอจากว่าติดกาเฮงงาวงวัดจากว่าบ่เอยาไข้เลือดอ่อนหนูซื้อคือสัตว์สิเหวะอะก็คือถั่วว่าชิคโลกงวยชิคโลกบ่คืออีกคนยาละชิซึนิคบ่กวงอ่ะที่อาซามุชิคโลกงาอะที่บ่คือยากลุ่มสาธารณสุขคืองอติดีแจ้งเตือนอ่ะเอามาใส่บ่คือไข้เลือดออกคือยาคือยาระบาดยันบ่งาอะบ่คือมากดีมากกว่าชิสักไฟตาคือซอปซอมีขอจ้างอ่ะอาทิตย์แรกของมันยังไงนี่เนี่ยคือนาราปีมามาคือเทเลจงงงาวิชาความประเหอคือบ่มอาทิตย์ปัญญาอาจารย์ที่มุลงาหนีโมควานีสามโมวะถือความมุลควานี่เนี่ยท้าวรายการลิสงโอประกาศกุบะทางาจิ้มไม้สถานีวิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยืมมือชายีระบบยีความถี่งบปัญญาเอเอ็มดิตูลิฮาชิตโชคือกวนดูจับอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดงาเฟซบุ๊กก็คือยี่ผิงยังไงสวทเชียงใหม่งา AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์เลยไลฟ์อย่างงงงาอาวุชขวัตาวิธียุคให้นานาจะสู้ดงว่าท่าไลฟ์สควอตินสุดแล้วคือคือบุโมงาวุชขวัตาคือจะชิดออกมาฟูจาชิดออกมาคือมีวัชเชียงงาอาทิตย์แรกคืออาจารย์ที่มุลาหนีมุขวานีตัวความมุลาความงาข้อความสวัสดีครับ